0: องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 87 ซมและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1 เมตร 18 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง 21 ซมและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง 21 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
1: 1 นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิม เกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอ

0: เดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้จากปลายด้ามหวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์อย่างเทียนครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
5: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในภายหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับและก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
4: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
5: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่ง ออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของนิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาด

0: เดิมก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดไปเพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นในการเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะ
1: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
0: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของ BOIคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทางBYในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพข่าวว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการเฉลี่ยตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงแล้วทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะได้ยินข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือหนึ่งคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอการค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครระวังตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับและก็เป็นโอกาสที่ทำให้สีไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
1: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
0: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับและนี่ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
0: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะEVเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ From Farm to Table แหละครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนารีสกิลอัพสกิลนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรม Business Networking ก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอนบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
5: สองประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
4: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊กแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ
5: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันนึงก็คือธุรกิจคาร์บอนถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
4: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาว วาสนาตระเกตรายงาน
3: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
6: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
7: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
6: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
8: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะจำนวนทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
6: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปริมปราศภาภารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
11: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกชทั้งหลายพวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและได้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานแต่ชีวิต
10: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506+3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
15: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
6: พี่หนุ่มเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
7: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
6: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
7: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าบอ
6: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
7: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
6: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อ
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
11: ในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จ
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ฟังครับก็พบกับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับที่บ้านครับผมจัดรายการสดๆอยู่ที่บ้านก็ช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 8:00 น. ถึง 9:00 น.ก็มีดังนี้นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 99.50 MHz แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับของสวท.ขอนแก่นนะครับ 95.50 นี่ละติดตามรับชมรับฟังได้ทั่วโลกครับอีกช่องทางนึงครับก็ที่ผมนี่แหละนะครับ Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นี่ละ TEERAPONG ธีรพงษ์ โสดาสีก็ SODASRI ที่เซิร์ชที่ค้นหาแว่นขยายนั่นแหละนะครับก็หาถ้าหากว่าท่านที่ติดตามฟังใหม่ๆนะครับก็จะได้รู้ช่องทางที่บอกไว้คุณสุคนทิพย์ที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานก็ภาพแสงเสียงชัดเจนทั้งสองช่องทางขอบคุณมากนะครับเช่นเดียวกับคุณประสมสุขนะครับขอบคุณทุกท่านมีงานทำนอกเหนือจากที่จะฟังชมเฉยๆแล้วนะครับที่ปรึกษาก็ไม่มีค่าตอบแทนให้ผมก็ไม่มีค่าตอบแทนให้เหมือนกันในการจัดรายการก็จิตสาธารณะนะครับท่านผู้ชมครับในโลกของยุคโลกาภิวัตน์globalization ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับ information is power ตื่นเช้าๆมาก่อนจะไปอะไรก็ฟังข่าวสารก่อนนะครับคุณประสมสุขแนะนำว่ากดกล้องหรือไม่ก็ไม่ให้เห็นชั้น2จะได้มีมุมดีๆใช่เหรอมันมีมุมดีๆอยู่เลยผมว่าดูผมแล้วมันมีพอกดลงมามันก็จะเจอที่ว่าที่เสียบทางด้านก้นของโทรศัพท์นะครับที่เสียบเสียงนะครับก็เลยไม่ได้กดลงมากมายก็เลยกดอยู่ประมาณเท่านี้ล่ะจึงเห็นภาพด้านบนด้วยนะก็มันมีที่ผมต้องเสียบไมโครโฟนเนาะขอบคุณคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมนิสิตที่ปรึกษาใหญ่ของเราครับเมืองเลยฟ้าครึ้มทุกวันแต่ฝนตกเป็นวางวันสัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับที่แจ้งผลการรับฟังถ้าน้ำท่วมฝนตกก็ทางโน้นละเมืองเลยก่อนอันดับแรกตอนนี้ยังไม่มีนะครับจากอุดรธานีกิตติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีนอกเหนือจากจะชมแล้วก็นะครับแนะนำรายการติชมรายการมาได้ครับรายการนี้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับคุณสุคนทิพย์บอกว่าเสื้อเหลืองสดใสดีค่ะว่ากันขอบคุณครับพร้อมติดตามรับชมฟังดร.เจริญพรนู้นจากศรีสงครามนครพนมมีคำกลอนมาบอกว่าไม่มีอะไรจีรังและยั่งยืนเกิดเพื่อดับพบเพื่อจากมีเพื่อหมดมาเพื่อไปและชนะเพื่อแพ้จงอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะมีความสุขว่างั้นนะครับติดอาวุธทางปัญญาสวัสดีครับว่างั้นดร.เจริญพรคำจันทร์ดีครับต้องการประเภทนี้ละนะครับอย่างน้อยฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้จากรายการของเราไปด้วยแต่ที่แน่ๆคุณอารีบีบูบูทักทายมาเป็นท่านแรกนะครับคุณอารีบีบูบูขอบคุณมากนะครับมีข่าวก็บอกไปได้นะครับข่าวผมเอามาจากไหนครับท่านผู้ฟังครับหนึ่งข้อดูในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งกลุ่มไลน์ต่างๆที่ผมพอมีสองก็ไปพบไปเห็นไปเจออะไรหรือใครมาบอกที่เป็นประโยชน์แก่สังคมผมก็จะนำมาบอกกล่าวกับท่านนี่แหละนะครับท่านที่อาจจะสนับสนุนรายการนี้ก็มีกับส่งข่าวส่งคราวมานะครับใน Facebook ก็ได้นะครับก็ยินดีในไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันผมอยู่ในกลุ่มไลน์หลายกลุ่มนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะนำมาให้ท่านได้ติดตามรับฟังนะครับอยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนี่แหละนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารมีเยอะสื่อมวลชนก็เสนอตัวบอกว่าเป็นสื่อมวลชนมีเยอะเหมือนกันแต่จริยธรรมจรรยาบรรณความรู้ความสามารถประสบการณ์ไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้ละนะครับของสื่อมวลชนคือถ้าสื่อมวลชนรู้มากกว่าประชาชนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาเล่าแต่ถ้าสื่อมวลชนไม่รู้อะไรเลยร้อยตามไปตามกระแสขาดการตรวจสอบขาดจริยธรรมมันก็จะทำให้มีปัญหาอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับวันนี้นะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับข่าวนี้เป็นแบบสดๆเลยนะที่ผมหาเนี่ย อาจจะช้ามั่งนะครับบางครั้งเป็นบางช่วงผมก็ลองดูว่าอันไหนมันจะดีจะเหมาะนะครับก็พยายามที่จะทำให้มันสดๆอากาศในขณะนี้ที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างครับ28องศาครับ28องศานะกรุงเทพ29อุดรอุบล28อุบลราชธานีคำว่าราชธานีนะครับมีคำว่าราชอยู่ด้วยเป็นเมืองประเทศราชนะครับอุบลเนี่ยของไทยเราจึงมีคำว่าราชไม่ใช่เป็นเมืองของกษัตริย์นะไม่เหมือนกับราชบุรีราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองของกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งนะครับราชบุรีท่านก็ไปอยู่ที่นั่นเมื่อเป็นหลวงยกกบัตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำหรับวันนี้ไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิจะสูงสุดเกินในตอนบ่ายๆก็ประมาณ 33-34 องศานี่แหละที่ขอนแก่นนะนี่สดๆนะผมดูให้ท่านแล้วหนึ่งจากนั่นแล้วก็มาดูค่าฝุ่นสิค่าฝุ่นของขอนแก่นเป็นยังไงนะครับจริงๆจะหามาก่อนลูกนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากจะให้มันสดๆนะครับก็อาจจะช้ารายการนี้ก็พยายามเบาๆนะครับอาจารย์เอื้อยโน่นจากโคราชสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เอื้อยก็เก่งครับวิวร้านกาแฟกลับมาแล้วค่ะว่างั้นนี่กำลังจะหาวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆอยู่นะครับกำลังหาติดต่อเขาแล้วนะครับตอนนี้มี2แล้วนะนะครับอาจารย์เอื้อยวิวร้านกาแฟกลับมาแล้วแสดงว่าเปิดร้านนึงถ้าไม่มีร้านกาแฟปิดร้านตอนนี้ก็คอยคุณประภาดาคุณทศพลบัวนาคอยู่นะมะนาวยังเก็บไว้ให้อยู่นะแล้วก็กาแฟเดี๋ยวน้ำผึ้งขมจะหมดก่อนนะรีบไปนะด็อกเตอร์อำนาจชนะวงอาจารย์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียขอนแก่นนะครับเพื่อนรักกันอดีตส.ส.อดีตรองโฆษกรัฐบาลตอนนี้ก็ละเลิกการเมืองแล้วหันมาเป็นอาจารย์ดีกว่าพร้อมกับลูกเล็กๆนะโมนี่ก็หลงไหลคลั่งไคล้มากเรียนอยู่อนุบาลอยู่ครับ Good morning sir Good morning ครับ This is a chair Good morning teacher How are you fine thank you Sit down สมัยก่อนนะ This is a chair ไม่รู้ละคนไทยเราเรียนแบบให้ถูกหลักไวยากรณ์แต่ฝรั่งเขาเรียนนะครับต้องพูดก่อนของเราเขียนมันเลยนะครับไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าพูดผิดพูดถูกพูดไปเถอะภาษาอังกฤษนี่นะครับก็ไม่มีใครว่าฟังผิดฟังถูกก็ฟังไปอย่างภรรยาผมเนี่ยก็จะดูข่าวเป็นภาษาอังกฤษดูข่าวกีฬาข่าวอะไรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเช้าก็บอกว่าจีโน่ได้แชมป์แล้วว่างั้นนักกอล์ฟของไทยเราในเมเจอร์แข่งระดับสูงสุดนะครับของกอล์ฟระดับเมเจอร์ APG อะไรประมาณนี้ละขอบคุณขวัญประชาระเริงภาพเสียงชัดเจนจากสระแก้วอ้าวนี่มีดวงเดินทางนะเนี่ย เมื่อวันก่อนผมก็ไปนู่นหนองบัวลำพูนะคุณขวัญประชาจะได้ย้ายมาเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดจากสระแก้วมาหนองบัวลำพูครับคำสั่งออกแล้วก็คงจะสะสางงานมอบงานทำความเรียบร้อยก่อนนี้ครับชีวิตข้าราชการเดินทางไปเรื่อยเนาะดีครับมาที่หนองบัวลำพูเป็นเมืองน่าอยู่ครับผมได้ไปนี่ครับดูเขามารำแก้บนที่ศาลปูรุปของหนองบัวลำพูไปกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นซึ่งน้องสาวนี่แหละครับก็เคยเป็นผู้อำนวยการวิทยุอยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วก็ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคุณธรรมนูญแก้วคำสามีของภรรยาผมก็ ขับรถตลอดทางแวะตลอดทางเหมือนกันนะครับโอเคผมก็ขออาสาครับถ้าหากว่าเหนื่อยจริงๆแต่ไม่ได้ครับนู่นขึ้นไปเชิงเขาก็ดีครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถแล้วก็มาเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์แถววัดถ้ำผาเจาะวัดถ้ำผาเจาะก็คือวัดเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละนะครับไม่ได้ไปหาท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระมหาจริตด้วยเกรงว่าจะรบกวนท่านเป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วที่ผมไปถึงนะครับโอเคยินดีต้อนรับนะคุณขวัญประชาสุรศักดิ์นาคประการเสียงดังฟังชัดเจนครับยังรูปหล่อเหมือนเดิมครับท่านเสื้อเหลืองสดใสรูปหล่อครับเหมือนกันนะครับวันนี้ก็รีบใส่พวกเอ็กซ์เซอรี่ไม่มีเลยนาฬิกาแหวนสร้อยไม่มีนะครับลองดูท่านได้ยินเสียงนกไหมครับมีคนไล่นกไล่ข้างคาวออกจากบ้านแล้วนะออกหมดแล้วตอนนี้ก็มีแต่นกจิบนกกระจิบนะครับอยู่แถวบ้านนกก็เยอะก็เดี๋ยวนะผมให้ดูนิดนึงหน้าบ้านนะครับดื่มไปนี่ครับเป็นท่านเห็นไหมอยู่ที่รั้วนะครับเป็นใบไม้ปลอมนะเนี่ยเอามาประดับลองซื้อมา1ชุดก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใส่ทั้งหมดซื้อมาอีก3ชุดจะดีไหมประมาณเดียวกันนี้ละนะครับหรือยังไงดีท่านผู้ฟังดอกไม้ต้นไม้นี่ครับก็มาประดับตกแต่งให้มันมืดครึ้มสวยงามนะครับแต่ว่าไม่สวยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบประมาณนี้นะครับนี่ก็นำมาบอกกล่าวให้ท่านได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับวันๆไม่ต้องทำอะไรคิดแต่เสียเงินวันก่อนก็บอกท่านอดีตรองอธิบดีบอกว่าถ้าจะไปขอนแก่นไปหาผมรีบไปนะเดี๋ยวเงินหมดก่อนจะพาไปเที่ยวกับคณะอาจารย์วรศิลป์นิรเขตสวัสดีครับท่านที่พันนานิคมสกลนครเช้าตรู่อุณหภูมิ26องศาฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้าทางเฟซบุ๊กภาพและเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับที่แจ้งผลการรับฟังมาคุณธนงศักดิ์วังสงยังเหมือนเดิมครับอาจารย์ว่าไงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณสุรศักดิ์นาคประการโอเคนะคือ ท่านอาจจะเห็นให้ผมให้เห็นนะครับหมู่บ้านสิริพรนี่รูปแบบบ้านจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ครับรูปแบบบ้านจะเป็นแบบเดียวกันหมดสร้างตั้งแต่ปีนู้น2540สมัยดอกเบี้ย19%นั่นนะที่ดินก็สมัยนั้นก็ตารางวาละที่ผมซื้อนี่ก็15,000นะก็150ตารางวาเพิ่งผ่อนหมดไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับนี่ก็คือที่ชอบเพราะถนนมันกว้างขวางดีและพอบ้านเป็นรูปทรงแบบเดียวกันหมดนะครับทั้งหมด120หลังคาเรือนครับลูกหลานต่างๆก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ละคนก็นะครับมีแต่คนสูงอายุส่วนใหญ่120หลังคาเรือนนี่ก็เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซะประมาณ 70% ใน 70% นี้เป็นหมอซะประมาณ 30% คนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านสิริพร3นะครับก็มีคณะกรรมการรับผิดชอบดีครับดีอ้าวนี่ขอพูดให้ท่านฟังกันเดี๋ยวผมดูก่อนนะค่าฝุ่นเนาะเมื่อกี้เนาะค่าฝุ่นผมก็ดูตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก่อนออกรายการก็สีเหลืองครับสีเหลืองทั้งหมดละค่าฝุ่นเนาะในเมืองขอนแก่นของเราพอจากสถานีวัดตรวจอากาศของกรมควบคุมมลพิษนะครับเอาดูสดๆก็ได้นะเดี๋ยวนะผมดูก่อนในเวลา 8:20 นค่าฝุ่นของขอนแก่นก็ปรากฏว่าอำเภอเมือง62สระ AQI ชุมแพ6 58น้ำพองก็58สีเหลืองครับก็มลพิษก็ถือได้ว่ายังไม่ขั้นรุนแรงนะครับก็เป็นขั้นที่สูงกว่าขั้นสีเขียวนะครับนี่ค่าฝุ่นนะครับสดๆเอามาดูน้ำน้ำในเขื่อนตัวนี้สดๆอีกละเขื่อนอุบลรัตน์วันก่อนวันเสาร์เนี่ยผมก็ไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละนะครับน้ำในเขื่อนเป็นไงบ้างดูนะสถานการณ์น้ำเขื่อนต่างทั่วไปก็ปกตินะครับเขื่อนอุบลรัตน์ก็น้ำปกติ 34% ของความจุอ่างครับน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์นะเมื่อวานนี้น้ำไหลเข้า1,200,000ลูกบาศก์เมตรนี่เริ่มน้อยแล้วนะ1,200,000นี่ฤดูฝนมั้ยเมื่อวานระบายน้ำออกก็4,500,000ลูกบาศก์เมตรเนาะก็ระบายน้ำออกเยอะนะครับแต่น้ำเข้าน้อยก็ไม่แน่ใจว่าซุปเปอร์เอลนีโญชาวขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามจะเดือดร้อนไหมที่ไม่มีน้ำใช้เอาก็พิจารณาดูคณะกรรมการน้ำจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับก็ดูตามความเหมาะสมก็แล้วกันแต่ที่ผมดูนี่ฝนปีนี้มันจะแล้งนะหรือว่าตอนนี้เริ่มแล้งแล้วไม่รู้วันนี้วันที่17นะครับก็ไทยเรานะครับ17ปีก็แข่งไปแล้วนะครับพลาดที่3พลาดที่4ที่5ไปได้ที่7นะครับไปได้ที่7มีข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับ1ศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยผมเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็รู้จักกับท่านเป็นอย่างดีนะครับท่านก็นิสัยใจคอความรู้แน่นปึกปักเลยล่ะปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมีไฟในการทำงานอยู่ท่านเป็นประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับท่านเดินทางมาขอนแก่นที่วัดอรุณยารามนี่แล้วพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระคุณเจ้าและรายงานความคืบหน้าที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมามีท่านโพสต์ในเฟซบุ๊กของท่านเองเลยนะที่ผมเอามาเนี่ยท่านมาหวานนี้ครับและตอนค่ำๆท่านกบไปเยี่ยมเจ้าอาวาสแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมกับโพสต์เฟซบุ๊กไปด้วยนะข่าวต่อมาครับพระมหาเสน่ห์ธรรมสิเนโหธรรมะสิเนโหรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้แทนของเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนี่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนี่ขอนแก่นมี6รูปอย่างที่ผมพูดในท่านฟังเขาดูจำนวนวัดนะโคราชนี่มี9รูปรองเจ้าคณะจังหวัดนะคือจำนวนวัดนี่มากกว่าขอนแก่นประมาณนี้นะนี่ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาดนะครับครบ6ฝ่ายพอดี6รูปจังหวัดขอนแก่นแล้วนะท่านพระมหาเสน่ห์ธรรมสิเนโหนี่ผมก็มีไลน์กับท่านอยู่ด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนายนิรันดร์ประเสริฐสังเลขาธิการภาคีเครือข่ายพุทธช่วยพุทธแห่งประเทศไทยนี่ก็ลงพื้นที่มาจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดป่าอรุณยารามตอนนี้นานๆผมก็จะมาพูดให้ท่านได้ฟังกันมาสรุปทีนึงถ้าไปพูดตามผ้าดาแกก็นะช่างพูดยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวยิ่งพูดยิ่งผิดมีการไปขุดคุยประวัติของแกตั้งแต่7ปีที่แล้วนู่นนะครับไปยุยงให้ชาวบ้านเดินขบวนก็พวกที่เดินขบวนเชื่อแกเนี่ยก็เข้าคุกทั้งหมดแต่แกรอดมาได้นี่ที่ผมสรุปนะประดาก็ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับประดานี่แต่ว่าอย่างน้อยก็สื่อมวลชนเขาเรียกนะครับตอนนี้ก็หลายฝ่ายก็มาให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามตอนนี้ก็ ได้มายื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดป่าอรุณจารามคือข่าวมันเสร็จสิ้นไปแล้วศาลฎีกาพิพากษาแล้วแต่ป้าดาก็ร้อนรนไม่ทราบว่ามีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงไหมป้าดานะครับถ้าให้ออกมาเถียงแกเนี่ยผมสู้แกไม่ได้หรอกแกพูดมากแม้กระทั่งสรยุทธ์แม้กระทั่งกันชัยกำเนิดพลอยเนี่ยก็ยังเงียบไปเลยมาเจอป้าดาเนาะอะไรนี่คุณวรรณพจน์ธนกสิกรสวัสดีครับว่างั้นเข้าห้องเรียนแล้วว่างั้นผมเอาระฆังมาด้วยลืมตีระฆังนึกถึงดร.อภิชาตินาเรานะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนะครับท่านบอกคิดถึงตอนสมัยเรียนหนังสือว่างั้นนะครับผมก็มีระฆังยังหาที่ห้อยไม่ได้ครับต้องมีคนมาจัดการให้ผมซื้อมาแล้วนะพอดีคุณวรรณพจน์เข้าห้องเรียนผมก็ตีระฆังแล้วนะเข้าห้องเรียนเอาข่าวต่อไปครับที่จะพูดวันนี้เชียงใหม่ขอนแก่นเพ็บพิบเดียวตอนนี้นะนั่งเครื่องบินไปไทยแอร์เอเชียจะเริ่มตุลาคมนี้10เที่ยวบินต่อสัปดาห์โอ้คนเยอะนะครับแสดงว่าคนเยอะ10เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับเอาไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับสมัยผมไปเรียนที่เชียงใหม่นู่นตรงไปขึ้นรถไฟอยู่ที่หัวลำโพงครับสมัยนั้นทางหลวงที่ตัดไปเพชรบูรณ์ลมสักยังไม่มีเนาะนี่เป็นฤดูท่องเที่ยวว่างั้นฤดูหนาวเนี่ยฉะนั้น10เที่ยวบินต่อสัปดาห์ใครอยากจะไปเชียงใหม่รีบเก็บเงินเตรียมตัวไว้นะครับอีกข่าวต่อมาครับกรุงเทพมหานครของเราได้ครองแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลกนะมากที่สุดในโลกข่าวต่อไปข่าวปลอมเนี่ยมันว่นโซเชียลเลยนะครับกุข่าวม็อบไล่อนุทินนายกเต็มทำเนียบแต่สื่อไม่ออกข่าวว่างั้นนี่เป็นภาพว่างั้นแต่เดี๋ยวนี้มันสื่อมวลชนเก่งนักเรียนคีย์บอร์ดเก่งไปดูแล้วปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็นภาพเก่าปี68สมัยไล่นายกอุ๊งอิ๊งนะไม่ใช่ไล่นายกอนุทินเต็มทำเนียบอะไรประมาณนี้นะฟังหูไว้หูข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ผมก็พยายามกลั่นกรองให้ท่านทอดหนึ่งท่านก็จะเชื่อผมก็ไปกลั่นกรองอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะแต่อันนี้ดูแล้วนะครับก็ใช้หลักวิชาต่างๆอีกข่าวหนึ่งคาเมนเปิดฉากก่อศึกเองเหมือนกันแต่พอเพียงพร้ำเสียพื้นที่ให้ไทยรัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชา

านนะครับยึดเงินสดเกือบ19ล้านบาทพร้อมบุหรี่เถื่อนและอาวุธปืนคาตาเลยที่เห็นนะครับมีคอท่อน้ำเลี้ยงโจรใต้เอาแล้วนะครับก็กวาดล้างกันให้หมดสิ้นซากไปซะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดละอีกข่าวนึงนี่ก็ระดับประเทศอีกเหมือนกันโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐซะที่มันปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแถวตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านแถวนี้ล่ะตอนนี้ขู่จะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐโดยอ้างว่าได้ทำการปิดล้อมและควบคุมเส้นทางเดินเรืออยู่แล้วท่ามกลางการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านที่หยุดชะงักนี่ครับประเทศมีเงินมีกำลังอาวุธทหารนะครับก็ทำอะไรได้อย่างน่าเกลียดยิ่งเอาคนที่ไม่รับผิดชอบมีอะไรก็ไม่รู้มันทำให้นะเดือดร้อนกันไปทั่วเผื่อมีระเบิดนิวเคลียร์พวกเรานี่ไม่เหลือครับถ้าระเบิดนิวเคลียร์มา 2-3 ลูกก็พอแล้วไม่ต้องเอา 5,000 กว่าลูกที่สหรัฐมีหรอกที่โซเวียตมีหรอกที่เกาหลีเหนือมีหรอกสหรัฐโชคดีอย่างหนึ่งอยู่ไกลเพื่อนอยู่ไกลประเทศต่างๆเป็นประเทศโดดเดี่ยวมีประเทศอยู่ข้างเคียงก็ไม่มากเม็กซิโกแคนาดาอะไรประมาณนี้จึงพยายามที่มาก่อปัญหาให้ประเทศอื่นๆเขาก็พยายามที่จะยิงระเบิดขีปนาวุธนะครับข้ามแม้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละนั่นก็คือประเด็นข่าวสำคัญสำคัญที่ผมจะนำมาพูดให้ท่านได้ฟังวันนี้ลองติดตามฟังดูนะครับคุณสุทัศน์สินเปียบเจริญเป็นแชมป์ครั้งที่3ในปีนี้รวม10แชมป์ของการเล่นอาชีพนักกีฬากอล์ฟจีโน่นะครับอาทยาทีติคุณจากราชบุรีสำหรับกีฬากอล์ฟผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเล่นไม่เป็นเพราะเล่นเป็นสมัยผมเป็นอธิบดีนะครับเราเป็นรองสมัยเป็นรองอธิบดีฝึกเล่นนะเป็นมีโค้ชทีมชาติมาสอนแบบถูกต้องเลยในการสวิงในการเล่นกอล์ฟพอผมมาเป็นอธิบดีผมก็มาตั้งชมรมกอล์ฟของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณชาติชายก็นี่ครับเป็นสมาชิกเดี๋ยวนี้คุณชาติชายเก่งแล้วเล่นตลอดผมก็วางมือไปเลยเมื่อเป็นอธิบดีเพราะว่างานมันเยอะถ้าอธิบดีไปเล่นกอล์ฟอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงละแต่บางคนก็ไปนะบอกว่าไปวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเลิกงานอะไรประมาณนี้อ้าวจีโน่เนาะก็ได้แชมป์เคยเป็นอดีตแชมป์นะปัจจุบันก็ได้แชมป์ใหม่แล้วในอะไรนะ APT ทัวร์เลยผมไม่แน่ใจคุณวันชัยตุ้ยด้วงเข้าห้องเรียนตั้งแต่ทางวิทยุแล้วครับมาสูบน้ำใส่ข้าวครับน้ำจากหญิงไอ้แท่งครับชัดเจนครับแชร์แล้วครับว่างั้นโอเคท่านเขียนมาแบบนั้นผมก็อ่านตามนั้นแหละถูกผิดไม่รู้เนาะเอาวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปไหว้หลวงปู่บุญมาที่หนองบัวลำพูกับน้องสาวประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็น้องเขยท่านอดีตรองผู้ว่ามหาสารคามนะครับที่ป่วยตอนนี้หายแล้วนะครับก็นี่ครับก็ไปไหว้นมัสการท่านนะครับแล้วก็ไปเจอคนมาแก้บนจ้างหมอลำแก้บนนะครับผมก็ไปฟังอัดเทปไว้นะครับแดดร้อนเลยจากนั้นก็มาไหว้พระหิน140ล้านปีที่วัดถ้ำผาเจาะหรือว่าวัดเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมกับภรรยาก็ทำความสะอาดหลังบ้านนะครับนอกเหนือจากหน้าบ้านสวยแล้วหลังบ้านก็ต้องปรับปรุงถึงแม้จะไม่สวยเท่าหน้าบ้านก็ตามสะอาดครับทำหมดทั้งวันเมื่อวานนี้เนาะก็อาจารย์คเนศก็บอกว่า
ผมก็เพิ่งตัด

0: ญาติเสร็จตอนเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันพรุ่งนี้ว่างั้นจะบรรยายให้นักศึกษาศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับที่คณะสวนแกลเลอรี่ที่ซอยโคลัมโบมีศิลปกรรมเยอะแยะมากมายของอาจารย์คเนศเปิดให้ชมฟรีนะครับอ้าวก็ไปดูกันนะครับจากนั้นผมก็นะครับวันเสาร์ก็นี่แหละทำนี้นะครับก็ขอบคุณครับที่แจ้งผลการรับฟังมาด้วยอาจารย์สิริวันอาจศรีสวัสดีเช้าวันจันทร์สาธุครับก็ไปไหว้พระบรรยากาศเงียบสงบสะอาดนะครับที่วัดถ้ำป่าเจาะหรือวัดเขื่อนอุบลรัตน์ลงรถปั๊บเดิน19ก็ถึงเลยนะครับถึงเลยสะอาดครับแม่บ้านหรือวิทยาวัชกรเขาทำความสะอาดดีคุณวันชัยตุ้ยด้วงทุกวันนี้เราพิมพ์มันจะเร่งเองครับน้ำจากหนองไอ้เท่งอ๋อน้ำจากหนองไอ้เท่งโอเคเข้าใจแล้วใช่เขาเป็นแบบที่คุณวันชัยว่ามันเด้งขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ก่อนทำไม่เป็นนี่ก็เครียดปวดหัวพอสมควรเอาละตอนนี้เวลา 8:36 นะท่านกำลังฟังเก็บข่าวมาคุยผมธุริพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาพูดคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันเรื่องของวัดนี่แหละนะครับวัดป่าอรุณยารามผมเคยไปหลายครั้งนะครับมันอยู่ถนนกะละพึกนี่ครับบล็อก62บล็อกนี่ผ่านไปเรื่อยนะครับอยู่ย่านทำเลทองเลยเป็นเงินเป็นทองเลยย่านนี้ฉะนั้นเมื่อแสดงความจำนงเฉยๆว่าจะบริจาคให้นี่ก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเพราะปรับนะครับถือว่านู่นสมัยก่อนนู้นก็บริจาคด้วยจิตศรัทธาเปล่าประกาศในงานบุญให้ทุกคนได้รู้ประมาณนี้ในเฮียงนะครับศาลก็ตัดสินแล้วชั้นต้นศาลอุทธรจนศาลฎีกาก็ให้เป็นของวัดแล้วแต่ปดาซึ่งมีใครหนุนหลังหรือตัวเองหนุนหลังอยู่ไม่รู้พยายามจะแบ่งคืนประมาณนี้มันไม่ได้นะครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาต่อไปเพราะว่าศาลได้ตัดสินแล้วคือหนึ่งศาลตัดสินแล้วเป็นเด็ดขาดศาลฎีกานี้สองมันมีกฎนะกฎหมายก็ถูกต้องแล้วต่อไปกฎแห่งกรรมนะครับถ้าทำแบบนี้ก็บาปกินหัวละถ้าหากพุทธศาสนาของเรากฎแห่งกรรมและกฎแห่งความเป็นจริงก็ถูกแล้วที่ทำมาฉะนั้นทั้งหมดมันถูกต้องหมดแล้วนะครับผมจึงไม่ค่อยนำเสนอนะครับเมื่อมีข่าวป้าดาจะทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่งั้นก็ตกเป็นเครื่องมือนะครับของสื่อมวลชนก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์พงทองจันทรางสุในฐานะของประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะได้เข้ากราบนมัสการพระครูอรุณสารสนเทศเจ้าวาดวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระคุณเจ้าและรายงานความคืบหน้าที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ผมอ่านตามที่ท่านโพสต์ใน Facebook นะครับข่าวนี้ท่านบอกว่าข้อสำคัญคือได้ร่วมกับทางวัดแสดงข้อจริงว่าโฉนดสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้สูญหายแต่อยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดการที่มีผู้ไปร้องกับเจ้าพนักงานที่ดินว่าโฉนดสูญหายจึงไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริงข้อที่2เรื่องการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้ถูกต้องตรงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายคือวัดป่าอรุณยารามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายแล้วว่างั้นนะครับ วันนี้แหละนะครับท่านก็จะไปเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อที่จะนะพูดคุยประสานงานกันในเรื่องนี้โดยคิดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับโอเคนะครับขอผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองมาเยี่ยมให้กำลังใจก็เป็นสิ่งที่ดีครับคุณวิภาวันเล็กอิ่มเสมอกำลังรับชมขอบคุณมากสวัสดีค่ะท่านพี่นะครับสวัสดีครับคุณสุทัศน์อุปกรณ์มันแพงครับไม่มีเงินแสนลำบากแน่ค่าเช่าสนามซ้อมอีกละนั่นแหละครับถ้าเล่นแล้วเพลินนะเล่นกอล์ฟนี่พูดหมายถึงเล่นกอล์ฟเขียวค่ำเขียวคืนตากแดดตากฝนผมก็เคยเต้นปีนะครับสมัยก่อนนู้นไปตีที่เชียงรายนะครับสนามสิงห์เลยนะครับกอล์ฟฝนตกก็ยังตีกันอยู่โอเคนี่คือตีกอล์ฟต่อมาครับพูดถึงเรื่องวัดป่าอดุญญารามนะครับก็หลายท่านก็คงจะไปแถวอยู่ใกล้เคียงก็ผูกพันอยู่กับวัดมาโดยตลอดเป็นเวลานานแล้วนะกระทั่งนะครับผมก็สงสารเจ้าวาดนี่แหละนะครับมีผู้กลั่นแกล้งท่านอยู่ตลอด 2-3 ปีก่อนก็เอาอาหารมาให้ท่านฉันท่านก็เลยให้นกให้หนูกินก่อนปรากฏนกตายครับแล้วก็วันก่อนก็มีบอกว่าตี5มีผู้หญิงมาเคาะห้องท่านก็ไม่เปิดนะครับผู้หญิงมาเคาะนี่ครับพยายามจะทำทุกวิถีทางเลยนะครับให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับท่านก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้นะครับแต่ว่าท่านก็ถือได้ว่าต้องระวังนะครับสุดท้ายท่านบอกว่าไม่คิดจะฟ้องใครกลับว่างั้นพอดีครับวัดป่าอรุณยารามนะครับคุณชัยยงคงศรีนะครับอดีตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็รายการนี้ล่ะย้อนกลับปี36ว่างั้นตรงนี้เป็นป่ารกไม่มีถนนไม่มีศาลาไม่มีแม้แต่ชื่อวัดมีเพียงไวยาวัชกรคนหนึ่งเดินเข้ามาถามคำเดียวว่าอยากสร้างวัดต้องทำอย่างไรเขาก็เลยแนะนำให้ร่างหนังสือพิมพ์นะครับจากนั้นก็ไปพิมพ์ที่ทำงานแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดป่าอรุณยารามนะครับโอเคข้อพิพาทที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าความโลภของมนุษย์นะครับวัดป่าอรุณยารามนี่เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธิกนิกายนะครับคือธรรมยุทธกับอะไรล่ะนิกายนะครับนิกายหินยานพระสงฆ์นะครับบ้านเรามีหินยานอินะแปลว่าเล็กนะครับกับมหายานมหาแปลว่าใหญ่และวัชรยานนะครับของเราก็หินยานหรือเถรวาทอันเดียวกันนะครับก็นับถือเป็นอันดับ4ของโลกศาสนาพุทธนี่นะครับที่ผมดูข้อมูลแล้วโดยประเทศที่นับถือนี่ก็ประมาณ500กว่าคนนะครับแถวไทยศรีลังกาแล้วก็ลาวพม่ากัมพูชานี่แหละครับที่นับถือศาสนาพุทธแบบเดียวกันเถรวาทนี่แหละนะครับเป็นป่าสงบใจกลางเมืองมีชื่อเสียงด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนตั้งอยู่ที่350หมู่16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นวัดสายวัดป่าเงียบสงบเหมาะแก่ครับแก่การทำบุญและปฏิบัติธรรมแล้วก็พวกศพไร้ญาติศพไม่มีญาติท่านก็อนุเคราะห์ให้นะครับส่วนบางคนก็บอกว่าเห็นปดามีพลังงานเยอะยิ่งพูดยิ่งผิดยิ่งเข้าตัวเองยิ่งไปสืบค้นยิ่งรู้ประวัติมากมายว่าเคยทำให้เขาใครเข้าคุกมาบ้างแล้วหลายคนบอกว่าคุณป้านี้น่าจะไปเรียกร้องสิทธิ์ที่ดินตามแนวชายแดนเขมรว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวัดที่แกอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องเผื่อจะได้ที่ดินเนี่ยก็เป็นพันล้านนะแถวนี้นะอานิสงส์ของผู้คนไปวัดเยอะนี่ครับร้านกาแฟอรุณยารามนี่วัดป่าอรุณยาราม คนไปนั่งจิบกาแฟกันไม่ขาดสายบรรยากาศคลึกครื้นนะครับแล้วก็ทำให้วัดสะอาดขึ้นว่างั้นนะครับมีคนไปช่วยทำความสะอาดเอาพอจบก็แล้วกันเรื่องนี้นิดนึงต่อมาก็พระมหาเสน่ห์ธรรมเสน่ห์โหรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้แทนของเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาและก็คณะได้ไปลงพื้นที่เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอรุณยารามนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องของวัดป่าอรุณยารามนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็หลายคนให้กำลังใจวัดให้กำลังใจเจ้าวาดนะครับส่วนเรื่องโฉนดท่านก็มีอยู่แล้วนะครับเอาข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ดูก่อนว่ามีใครคุณตุ้มพรเลยสวัสดีครับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงจัดรายการนี้เป็นนานๆครับอาจจะเบาๆนะอย่างที่ผมจัดเนี่ยไม่รุนแรงเหมือนกับสมัยก่อนเนาะท่านคงจะพอฟังได้เนาะมันก็ตามสภาพเอาเรื่องของขอนแก่นเชียงใหม่เชียงใหม่ขอนแก่นครับหนาวนี้ที่จะถึงไทยแอร์เอเชียเปิดการท่องเที่ยวละตอนนี้10เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะ10เที่ยวบินต่อสัปดาห์ที่จะไปเที่ยวหน้าหนาวที่เชียงใหม่สายการบินไทยแอร์เอเชียแป๊บเดียวผมเคยนั่งแล้วประมาณชั่วโมงก็ถึงแล้วเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ตั้งแต่1ตุลาคมนะรองรับการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับโดยถ้าขอนแก่นไปเชียงใหม่11นาฬิกาถึงปลายทาง12นาฬิกานะครับก็บินทุกวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์ถ้าออกจากเชียงใหม่ก็9นาฬิกา25นาทีทุกอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะครับนี่ก็เป็นการที่ไปเที่ยวนะครับข่าวต่อมาครับวันนี้ก็คุณนงที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์สาธารณสุขของเราออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ศูนย์รัตนาภาร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น. 19สิงหาคมก็นี่เป็นวันเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมประชาสัมพันธ์นะ19สิงหาคมที่ผมโน้ตไว้ผมก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผมเคยเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมประชาสัมพันธ์นะตอนนี้เขาก็หาเสียงนะครับว่าให้เลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้าไปนะครับก็พิจารณาดูแล้วกันเนาะ8นาฬิกา48นาทีครับท่านกำลังฟังเก็บข่าวมาคุยผมจิรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการอยู่นะครับคุณสำเร็จยานสว่างขอให้สุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนครับขอบคุณมากครับคือบางคนก็บอกว่าก็ไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีแล้วยังมาดายหญ้ายังมาถางหญ้าอยู่รวมทั้งมาจัดรายการวิทยุแทนที่จะนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆยิ่งเป็นง่อยนะครับผมก็ยิ่งไปเที่ยวด้วยนะครับเป็นการฝึกนะครับร่างกายฝึกสมองฝึกความคิดนะครับสร้างทางเดินเลือดใหม่นะครับฉะนั้นก็เห็นใจด้วยนะครับโปรดเห็นใจด้วยที่ผมมาจัดรายการอาจจะท่านฟังไม่ชัดอะไรประมาณนี้ที่ผมพูดไปนี่ช่วงของชาวบ้านร้องเรียนอะไรบ้างนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะแขวนระฆังไว้มั้งให้คนมาร้องทุกข์เลยเนาะโอ้แจกคงเยอะๆนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่เตือนภัยครับว่างั้นบริเวณลานจอดรถข้างสี่แยกไฟแดงสามเหลี่ยมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินขอเงินผู้ที่ผ่านไปผ่านมาบอกว่าบังคับว่าขอเงินคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็บอกไม่มีก็กลับแถวบ้านสิว่างั้นน้ำเสียงบังคับพอบอกว่าจะไปทำงานเขาก็หนีไป แล้วก็บอกว่าก็ไปเอาจากที่ทำงานมาให้ก็ได้แล้วก็ชักมือเหมือนจะชกต่อยฝากระวังกันด้วยเอาตำรวจครับตำรวจตำรวจคงจะรู้ดีหมดนะครับผมชอบใจตำรวจสุพรรณบุรีเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตรวจเห็นชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็เรียกพูดคุยดีไม่มีก็เอาหมวกกันน็อกให้ก็มีนะครับซื้อขนมให้เด็กนักเรียนก็มีประมาณนี้ตำรวจเป็นมิตรของประชาชนนี่ก็ฝากตำรวจเมืองขอนแก่นไปดูด้วยนะแถวบริเวณเนี่ยถนนประชาสโมสรทางตัดทางรถไฟนี่แหละนะครับมีชายเร่ร่อนขอเงินพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจมีข่าวปลอมนะครับช่วงข่าวปลอมวันโซเชียลเลยบอกว่ามีม็อบไล่อนุทินนายกรัฐมนตรีเต็มทำเนียบแต่สื่อไม่ออกข่าวว่างั้นที่แท้แล้วเป็นภาพเก่าเมื่อปี68เป็นการขับไล่อุ้งอิงนะครับนี่ข่าวปลอมฟ้อนโซเชียลเลยอีกข่าวหนึ่งที่ผมดูข่าวปลอมนะครับก็บอกว่าสภามันยุ่งยากนักเมื่อคืนนี้ก็อนุทินนะครับก็ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรว่างั้นครับก่อนที่จะลงมติเห็นชอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสว.นี่ละเอ้าคุณทศพลบัวนาคสวัสดีครับผมสวัสดีครับมะนาวยังเก็บไว้นะเหลือน้อยไปแล้วโอเคนะไปไปกินกาแฟรีบไปนะครับเดี๋ยวจะปิดร้านนะคุณสุทัศน์ศิลป์เปี่ยมเจริญผมเคยอยู่ซอยวัดป่าอรุณยารามตั้งแต่ปี2522นู่นเหมือนกันนะครับอาจารย์คุณทศพลบอกว่าต้องออกกำลังกายถึงจะแข็งแรงนั่นแหละครับออกกำลังกายนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวเป็นง่อยเดี๋ยวอัลไซเมอร์นะครับผมก็ออกกำลังกายเมื่อเช้านี่ก็ตื่นตี3กว่าจะบอกว่าตี3กว่าก็ได้นะครับรู้สึกตัวตี3 30ก็นอนเล่นนอนจะหลับอีกก็ไม่หลับตีสี่ก็เลยลุกนะครับมาดูคิดว่าจะมีวอลเลย์บอลก็ไม่มีก็เลยออกกำลังกายอยู่ภายในบ้านก่อนจึงมาออกกำลังกายข้างนอกครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับมาออกกำลังกายทั้งแขนขาสมองความทรงจำร้องเพลงพูดผิวปากอะไรต่างๆเหล่านี้เลยนะครับผมออกกำลังกายเนาะข่าวปลอมครับมีข่าวรับสมัครครับดูข่าวรับสมัครบ้างต่อไปจะมีเป็นข่าวรับสมัครแล้วนะเป็นช่วงข่าวรับสมัครก็คงจะดีนะท่านผู้ฟังครับเป็นประโยชน์กับท่านที่หางานทำนะผมก็จะกลัดกรองให้ท่านอีกทีนึงว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับท่านจะไปดูได้นะครับที่ขอนแก่นลิงก์ก็ได้ท่านจะไปดูได้ที่จ็อบไทยขอนแก่นหรือบริษัทชั้นนำทั่วประเทศหรือติดตามข่าวสารการจ้างงานราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อันนี้มีข่าวหนึ่งนะครับผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านเป็นบริษัทใหญ่มั่นคงเลยนะครับนี่บริษัทไทยน้ำทิพย์โคกนี่ครับโคกตอนนี้เขาบอกว่าเปิดรับสมัครทั่วภาคอีสานเลยนะครับถ้าบอกไปจากผมหรือฟังจากผมท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นพิเศษก็บอกไปอย่างนั้นนะครับตำแหน่งหนึ่งก็คือพนักงานกระจายสินค้ามีคนขับรถนะครับพารถส่งโคกไปป.6ขึ้นไปอายุ18ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ป.2จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมาก็ผู้ช่วยกระจายสินค้าคือติดรถไปด้วยนะครับนี่ของบริษัทไทยน้ำทิพย์หรือว่าโคกนะรับสมัครบอกว่าฟังจากรายการนี้เก็บข่าวมาคุยยิ่งดีครับก็ยิ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจะสมัครที่ไหนละสแกนก็ได้นะครับสแกนในข้อความนี้หรือจะไปสมัครไ ที่นะครับไทยน้ำทิพย์ท่าพระก็ได้นะครับอยู่อุดรก็ไปสมัครที่อุดรอยู่เมืองเลยไปสมัครเมืองเลยมันมีสาขาอยู่ทุกที่นี่ครับผมฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายให้ฟังแล้วคุณรถนะครับก็ชัดเจนนะครับหรือท่านจะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก็ได้นะไม่ต้องโทรมาที่ผมหรอกนะครับแต่ว่าฟังรายการบอกฟังมาจากผมโทรไปที่091-119-3004 091-119-3004เปิดโทรนะหรือ091-119-3005ครับโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับนี่ต่อไปก็คงจะมีข่าวประเภทนี้เลยนะครับข่าวรับสมัครด้วยนะครับให้ท่านได้ฟังหลากหลายจากรายการเก็บข่าวมาคุยท่านบอกผมฟังจากเก็บข่าวมาคุยก็จะดีนะครับเพราะว่าเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือได้ว่าคนดื่มเยอะนะครับแทบจะผลิตไม่พออ้าวกรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลกนี่จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพของอันดับ1เลยนะครับ 32.4 ล้านครั้งเพิ่มกว่า 30% จากปีก่อนว่างั้นนะครับกรุงเทพไม่ได้โดดเด่นเพียงจำนวนผู้มาเยือนแต่ยังเต็มไปด้วยที่เขาบอกนะวัดวาอารามอาหารไทยวัฒนธรรมชีวิตยามค่ำคืนแหล่งช้อปปิ้งสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับอ้าวนี่คือกรุงเทพเราผมไปหลายประเทศแล้วนะครับก็กรุงเทพนะครับมีเสน่ห์ที่สุดในโลก20เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกอันดับ1กรุงเทพอันดับ2ปารีสอันดับ3ลอนดอนอันดับ4ดูไบอันดับ5สิงคโปร์อันดับ6กัวลาลัมเปอร์อันดับ7นิวยอร์กอันดับ8อิสตันบูลตุรกีนะอันดับ9โตเกียวอันดับ10อันตันยาตุรกีอันดับ11โซลอันดับ12ฮ่องกงอันดับ13เมกะอันดับ14บาร์เซโลนาสเปนครับอันดับ15ภูเก็ตประเทศไทยอันดับ16กรุงโรมอันดับ17พัทยาเมืองไทยเราเนี่ยครับอันดับ18ไทเปอันดับ19มิลานอันดับ20กรุงปรากเอานี่ก็คือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมานะครับก็เรื่องของเขมรต่างประเทศเขมรเปิดฉากก่อศึกอีกแล้วนะครับออกมาบอกว่าการรบที่ผ่านมาถือว่าเป็นโมฆะขอเคลียร์เขตแดนกันใหม่เพราะว่าอยากจะได้ตาควายปราสาทตาควายกับปราสาทเตอร์เมือนทมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลักฐานของกรมศิลปากรของไทยเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2478สมัยนั้นยังไม่มีชื่อประเทศกัมพูชาหรือซัมไปและเขมรก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับซึ่งหากพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขมรจริงฝรั่งเศสในฐานะเจ้าอาณานิคมย่อมต้องคัดค้านตั้งแต่ต้นแต่กลับนิ่งเฉยปล่อยให้ไทยขึ้นทะเบียนโดยไม่ทักท้วงความเงียบของเจ้าอาณานิคมนั่นคือคำตอบว่าใครคือเจ้าของจริงจนถึงวันที่16ที่ผ่านมากัมพูชาก็ยังหาหลักฐานมาหักล้างไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวพูดง่ายๆว่าอยากจะได้ปราสาทตาควายอยากจะได้ปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นของไทยให้ไปเป็นของเขมรซะว่างั้นนะครับเอ้าความจริงก็คือความจริงเรื่องของท่อน้ำเลี้ยงโจรใต้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบุกค้นบ้านเด็ดหัวขบวนการชายแดนใต้ยึดเงินสดเกือบ19ล้านบาทพร้อมบุหรี่เถื่อนและอาวุธปืนคาตานะครับอยู่ที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับเอาฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องลากไส้ไม่ให้เหลือนะครับข่าวสุดท้ายวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ขู่ประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุดและให้ยกเป็นดินแดนของสหรัฐซะจะเอาช่องแคบหอมมุดแล้วนะโดยอ้างว่าได้ทำการปิดล้อมและควบคุมเส้นทางเดินเรืออยู่แล้วท่ามกลางการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านที่หยุดชะงักไปอิหร่านก็บอกว่าไม่วันเกรงต่อคำขู่ และยืนยันว่าอำนาจในการควบคุมช่องแคบเป็นสิทธิอธิปไตยของตนแต่เพียงผู้เดียวว่างั้นนะครับเอ้านี่ก็เป็นการทะเลาะกันนะครับปล่อยทำให้ประเทศอื่นคนอื่นเดือดร้อนนะครับข้าวของแพงน้ำมันแพงเวลาจวนจะหมดแล้วคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญบางพวกไม่อยากเห็นประเทศเท่าก้าวหน้าว่างั้นนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับก็คงเวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับทางวิทยุทาง Facebook ก็จะเพิ่มไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ผมสวัสดีแล้วครับและเคาะระฆังหมดเวลาแล้ว
1: แผนของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้ว และบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชัยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
14: ฮะอะไรนะ
13: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
15: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
16: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
17: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
16: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
17: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย 0:00 น. ถึง 4:00 น. ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
16: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. เทียง
17: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมือง อบต.พุ่นเล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
14: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
18: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
19: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
20: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
21: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
22: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
23: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
24: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
23: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

รักแท้จากหนุ่มไทยจากคุณแฟนเพลงที่ห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ขอมาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมอานนท์ทงชัยครับเช่นเคยนำเสียงเพลงเพราะๆสาระดีๆพร้อมข่าวสารข้อมูลต่างๆมาฝากกันในช่วงเวลาดี 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM 99.50 MHz ท่านสามารถฟังทาง Facebook ได้นะหรือทางสื่อออนไลน์ต่างๆครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านที่อำนวยความสะดวกครับคอนโทรลรวมไปถึงหัวหน้าฝ่ายรายการเดย่าและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ที่ให้ความกรุณาเมตตากับอานนท์ทงชัยที่ให้ได้มีโอกาสมาพบปะแฟนๆนะครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส2และแนวโน้มไตรมาส3ปี2569ณห้องประชุมปัญญาวิกิตนะครับต้องขอขอบคุณด้วยถ้าช้าไปหน่อยคงไม่ว่ากันนะเพราะเราก็จะพยายามที่จะไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามนะครับหน่วยงานที่มีเรื่องราวที่จะให้เรานำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับท่านโทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0850064400หรือท่านจะส่งไลน์เข้ามาก็ได้นะฮะ ID ไลน์ก็หมายเลขนี้ครับรวมไปถึงท่านจะทำหนังสือถึงหนุ่มธงชัยก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ครับเรายินดีอำนวยความสะดวกโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเริ่มต้นทักทายกันแค่นี้พอนะฟังสองงานเพลงจากนักร้องที่ท่านชื่นชอบครับแฟนเพลงห้วยเม็กยังไม่ถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาใหม่นะแฟนเพลงที่อำเภอประทายแฟนเพลงที่อำเภอนาเชือกนะนี่คือแฟนเพลงประจำครับอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเอ๊ะใครอีกเนาะในตัวเมืองขอนแก่นนี่ก็เยอะเหมือนกันฮะไม่ถ้าเจอทุกคนนี่เสียเวลาฟังเพลงดีกว่าครับเชิญครับ

ชายเมืองสิงห์น่าชื่นตาบานนะครับผลงานเพลงจากไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นก็เป็นเพลงที่ตำราหารักนะฮะแฟนๆชื่นชอบเพลงไหนก็อย่าลืมบอกกันมาล่ะเราท่านจะได้ฟังทันทีแต่ไม่รับโทรศัพท์นะครับเวลาพูดถ้าพูดจบเปิดเพลงท่านค่อยโทรเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางนานาชาติและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจวันสำคัญและวันรณรงค์สากลครับเป็นวันยกย่องแมวดำจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนลดคติและความเชื่อโบราณเกี่ยวกับแมวดำที่มักถูกมองเป็นตัวแทนของโชคร้ายและสนับสนุนให้ผู้คนรับเลี้ยงแมวดำในศูนย์พักพิงมากขึ้นนะครับวันนี้วันชาติอินโดนีเซียครับวันเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียจากการปกครองเนเธอร์แลนด์ปีพุทธศักราช2488เช่นกันวันนี้วันชาติกาบองวันเฉลิมฉลองการได้รับเอกราชของประเทศกาบองจากการปกครองของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2503ครับพยายามหลีกเลี่ยงใช้คริสต์ศักราชเพราะว่าไม่ต้องไปแปลอะไรมากฟังแบบสบายๆวันนี้เหตุการณ์สำคัญครับเมื่อปีพุทธศักราช2488ซูการโนและโมฮัมหมัดอัตตาผู้นำขบวนชาตินิยมอินโดนีเซียร่วมกันอ่านคำประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย

พลังนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตกลายเป็นเรือผิวน้ำลำแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถเดินทางไปถึงขั้วโลกเหนือได้ครับปีพุทธศักราช2521โอ้โหขอเพลงมาเยอะถีบเลยเมื่อปีพุทธศักราช2521บอลลูนนะชื่อดับเบิลอิงเกิลนะครับประสบความสำเร็จในการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยบอลลูนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใช้เวลา6วันครับซึ่งเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปยังฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2551ไมเคิลเฟสนักว่ายน้ำชาวอเมริกันคว้าเหรียญทองที่8ในการแข่งขันโอลิมปิกณกรุงปักกิ่งสร้างสถิติเป็นนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองได้มากที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่หยิบยกขึ้นมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังกันขอขอบคุณเว็บไซต์มิกิมีเดียขอขอบคุณทางเพจทางข้อมูลต่างๆครับทางโซเชียลเราค้นคว้ากว่าจะได้มานี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับดีใจครับเดี๋ยวนี้โลกทันสมัยการค้นคว้าง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งเฝ้าห้องสมุดทั้งวันทั้งคืนเหมือนยุคก่อนนะ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้อนุมยุตเลยเดี๋ยวนี้เบานะไปบ้างสัปดาห์ละครั้งนะเพื่อหาข้อมูลที่กันกรองเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ

รพินภูไทยชื่อเพลงไม่ยิ้มจะเอาเท่าไหร่จิรพันธ์วีรพงษ์ยิ้มระดับโลกนะครับมีความยิ้มยิ้มมีประโยชน์ครับถ้าไม่ยิ้มเขาบอกว่าหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าตาไม่แก่มใสไปไหนมาไหนไม่มีเสน่ห์ดังนั้นต้องยิ้มเอาไว้ครับยังไงก็แล้วแต่ทุกข์ก็ยิ้มโศกก็ยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาก็มียิ้มทั้งความปราบปลื้มแก้มปริออกมาก็มีนะนั่นคือยิ้มวันที่17สิงหาคมวันนี้นะครับมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ที่ขอนแก่นนะงานศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2569ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมีงานจัดงานเพื่ออนาคตอัจฉริยะเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืนไฮไลท์กิจกรรมมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสาขาวิชาต่างๆกิจกรรม Hand on พื้นที่ทดลองจริงทางวิทยาศาสตร์และการสาธิตเชิงโต้ตอบสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะโอ้เยอะครับเชิญนะครับวันไหนว่างเชิญเชิญไปดูกันน่าสนใจแล้วก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมครับและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกิจกรรมช่วงเข้าพรรษาตามวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะวัดสะโนนนู้นครับทางอำเภอนั้นอำเภอพะยืนครับและการจัดจังหวัดใกล้เคียงของภาคอีสานนี่ก็จัดเยอะแยะการทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมและโครงการธรรมสัญจรการเตรียมงานประเพณีบุญเดือน9ชุมชนท้องถิ่นในภาคอีสานเริ่มเตรียมการสำหรับประเพณีบุญข้าวประดับดินและที่12คลอง14ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนจันทรคตินี้นะคุณผู้ฟังครับนั่นคือสิ่งลานพลน้อยที่หยิบขึ้นมาเตือนกันนะครับได้ทราบข้อมูลได้ทราบสิ่งที่จะต้องไปครับปฏิทินต่างๆนั้นต้องขอขอบคุณทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่นะครับและขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นครับคุณทรงสิริแก้วคำดีใจครับท่านให้ความเมตตากับผมเองและทีมงานทุกคนนะมีข่าวมีคราวใดก็เรียกใช้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมเชิงนี้สองงานเพลงดีกว่า

ล่องโขงคืนเพ็ญจากฟองปีดาศักดิ์สยามเพชรชมพูอาอสรอรักตามคำขอแฟนๆที่ข้างประตูทางเข้าศาลากลางนะฮะบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้เหมือนกันจัดให้แล้วนะครับทำอะไรอยู่เอ่ยไม่ส่องพระนะหรือท่านทำงานอยู่ที่แบงค์ล่ะยังเสียงคนเงียบๆอ่ะเหมือนกับอยู่ในห้องอะไรอับๆสักแห่งหนึ่งนั่นแหละขอขอบคุณครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็โทรกันเข้ามาได้นะครับในช่วงที่หยุดพูดเปิดเพลงวันนี้จะพาคุณไปเที่ยวที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งอำเภอนี้เป็นพื้นที่เสน่ห์ทางธรรมชาติอันโดดเด่นด้วยทิวเขาหินปูนสลับซับซ้อนและวิถีชุมชนที่สงบเงียบเหมาะสำหรับสายบุญสายธรรมชาติสายผจญภัยโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไฮไลท์เช่นวัดถ้ำแสงธรรมซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญและจุดเช็คอินอันซีนของอำเภอสีชมพูตั้งอยู่ภูเขาหินปูนตระหง่านบนพื้นที่ตำบลบริบูรณ์จุดเด่นครับมีจุดชมวิวสกายบล็อกทางเดินกระจกใสเรียบหน้าผาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทิวเขาได้แบบ360องศาสิ่งที่น่าสนใจครับภายในวัดมีบันไดเดินขึ้นบนยอดเขาถ้ำหินอ่อนธรรมชาติที่อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การกราบพระประธานนั่งสมาธิและสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองครับอีกสักแห่งคือสวนสนดงลานครับสวนต้นสนคาริเบียเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามตั้งอยู่บริเวณริมทางริมถนนทางหลวงหมายเลข201เขตติดต่อกับดงลานจุดเด่นครับบรรยากาศร่มรื่นให้ความรู้สึกเหมือนป่าสนในภาคเหนือหรือต่างประเทศสิ่งที่น่าสนใจครับเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมฮิตของนักเดินทางและมีเส้นทางขับรถผ่านอุโมงค์ต้นไม้ธรรมชาติในช่วงป่าดงลานได้ครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะแถมท้ายตรงนี้สักนิดหนึ่งบรรยากาศที่ไปพบด้วยตนเองเนี่ยเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เลยนะเนี่ยน่าไปเย็นสบายเย็นสบายนะยิ่งช่วงนี้บรรยากาศมันถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองขอนแก่นก็ว่าได้นะเอาสักที่หนึ่งครับเที่ยววิถีสีชมพูครับชมการท่องเที่ยววิถีเกษตรดงลานเที่ยววิถีสีชมพูกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชุมชนตำบลดงลานที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาหินปูนและธรรมชาติอันบริสุทธิ์จุดเด่นครับสัมผัสวิถีชีวิตและเกษตรการเกษตรและธรรมชาติตะเข็บชายแดนของขอนแก่นนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจกิจกรรมเดินป่าชมถ้ำเดินขึ้นจุดชมวิวภูผาหินปูนชมอาหารพื้นบ้านฝีมือชาวบ้านทำกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติริมลำธารและเยี่ยมชมไร่เกษตรผสมผสานในพื้นที่สนใจอย่าลืมครับอำเภอสีชมพูคือเดินทางไปตามถนนมลิวันเมื่อถึงอำเภอชุมแพตรงสี่แยกที่ว่าการเลี้ยวขวาตรงสี่แยกพอดีฮะเลี้ยวขวาท่านจะไปเส้นทางอื่นนะเดี๋ยวจะหลงทางไปเส้นทางนี้สะดวกครับถนนดีแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นนอกจากนี้เยอะแยะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือท่านเดินทางไปที่อำเภอสีชมพูเนี่ยมันมีไร่ผลไม้อยู่หลายแห่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือไร่ที่เป็นพืชผักของเกษตรกรเนี่ยท่านสามารถซื้อกลับมาทานที่บ้านได้ส้มโอนี่ก็หวานไม่แพ้ที่อำเภอบางแท่นเลยนะครับเชิญถ้ามีเวลาไปเที่ยวกันที่อำเภอสีชมพูนะครับ

0: น้ำตาน้ำตกจากบุปผาสายชนสรเพชรพิมพ์โยนะกลางมุ้งคอยเมียคุณผู้ฟังครับถ้าเรื่องวัฒนธรรมแล้ววันนี้มาพูดถึงวัฒนธรรมผีปู่ตาคือความเชื่อเรื่องผีอารักษ์หรือผีบรรพบุรุษที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและกลไกจัดระเบียบสังคมของชาวบ้านโดยเชื่อว่าผีปู่ตาคือวิญญาณของผู้นำชุมชนหรือผู้สร้างบ้านแปลงเมืองในอดีตสิ่งที่สิงสถิตณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขดินน้ำอุดมสมบูรณ์และพืชผลการเกษตรงอกงามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือดอนปู่ตาพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ประจำหมู่บ้านมักตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือหรือตะวันออกของหมู่บ้านภายในมีศาลปู่ตาเป็นเรือนไม้ขนาดเล็กยกสูงชาวบ้านจะห้ามตัดไม้ล่าสัตว์หรือแสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะไม่สุภาพในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดถ้าเป็นเรื่องผีปู่ตาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องรับทราบคือเท่าจ้ำเท่าจ้ำนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกจากผีปู่ตาหรือชาวบ้านให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างชาวบ้านกับผีปู่ตาเท่าจ้ำจะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมเสี่ยงทายที่ฐานข้อห้ามและแจ้งข่าวสารความต้องการของผีปู่ตาแก่ชุมชนพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีปู่ตามีเยอะครับคุณผู้ฟังพิธีเลี้ยงผีปู่ตาประจำปีนิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนของทุกปีพิธีเลี้ยงปู่ตาข้าวใหม่เลี้ยงน้อยนะจัดขึ้นในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวการบอกกล่าวและแก้บนชาวบ้านมักจะมาบอกกล่าวเท่าจ้ำเพื่อทำพิธีเมื่อเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นการออกเดินทางไปทำงานที่ไกลๆการเกณฑ์ทหารการเจ็บไข้ได้ป่วยการแต่งงานหรือเมื่อมีแขกต่างถิ่นเข้ามาอาศัยนั่นคือสิ่งที่เชื่อถือกันครับบทบาทและคุณค่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์ครับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อย เดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ4ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและออกการแข่งญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตกิจการแก้วใสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ขออภัยค่ะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเพียงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.การทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate

0: ฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mateสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
2: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: พี่หน่องเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไทยพื้นที่อำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
3: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
4: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย 0:00 น. หอ 4:00 น. ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล้านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
3: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
4: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไทเทศบาลตำบลในเมืองอบตคุณเล็กอบตบ้านไผ่อบตหัวหนองและอบตเมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่มองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
3: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
5: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกว่าปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมท้องพุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
7: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล
6: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: FM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตร้านเล็กร้านใหญ่ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ติดต่อรับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ได้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3 OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิต OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานกระดาษเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ร้านอาหารอุปกรณ์โรงงาน PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องที่ OFM Office Mate คุ้มกว่าด้วยสินค้าขนาดผู้ประกอบการโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีต้องที่ OFM Office Mate ราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อเข้าโครงการซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ต้องที่ OFM Office Mate ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมต้องที่ OFM Office Mate OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตจะเปิดร้านจะขยายออฟฟิศจะซื้อของใช้ธุรกิจต้องที่ OFM Office Mateไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านธุรกิจเล็กหรือใหญ่รับส่วนลดพิเศษได้ทันทีต้องที่ OFM Office Mate Central ขอนแก่นชั้น3
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง11นาฬิกาทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage ซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับการทักทายกันส่งกำลังใจถึงการแนะนำงานเพลงกันเข้ามาได้นะคะกับวันนี้พบเจอกันกับวันแรกของสัปดาห์นะคะเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์กับเรื่องราวข่าวคราวในพื้นที่ขอนแก่นค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของทางท่านธงทองค่ะได้นำคณะพุทธศาสนิกชนนะคะเข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามค่ะโดยประเด็นนี้ก็เป็นการย้ำวัดนะคะว่าการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายซึ่งวัดป่าอดุลยารามค่ะจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะเร่งแก้ไขชื่อโฉนดให้เป็นของวัดนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ16สิงหาคม2569ในช่วงเวลา1ทุ่มนะคะที่วัดป่าอดุลยารามถนนกัลปพฤกษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะพร้อมคณะโดยเดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อถวายกำลังใจตลอดจนติดตามอาการอาพาธและหารือกรณีพิพาทที่ดินของวัดอดุลยารามนะคะโดยหารือท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์เป็นจำนวนมากนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองนะคะท่านก็ได้กล่าวนะคะว่าจากการตรวจสอบยืนยันว่าวัดป่าอดุลยารามดำเนินการจัดตั้งถูกต้องและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่ปี2541ส่วนโฉนดที่ดินฉบับจริงค่ะอยู่ในการดูแลของวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแล้วโดยทั้งนี้ค่ะประเด็นที่ต้องการดำเนินการต่อไปก็คือการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะพร้อมกับระบุว่าเจ้าอาวาสรอการดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลาประมาณ30ปีแล้วซึ่งนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะก็ได้มีการประสานฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนค่ะสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนค่ะได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่วิตกกังวลโดยทั้งนี้ค่ะในวันนี้นะคะ17สิงหาคม2569ซึ่งท่านธำรงจันทรังสุค่ะก็จะได้นำประเด็นนี้นะคะเข้าหารือร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการให้เกิดความชัดเจนและให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไปนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของการจัดตั้งวัดนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นั่นเองค่ะมาที่งานเพลงที่แนะนำกันมาค่ะจากหนุ่มชายทุ่งกลางเมืองนะคะบอกว่าแนะนำงานเพลงไข่มดแดงของซูซูฝากมอบให้กับดร.วิวดร.ธีรพงศ์คุณจุ๋มอมรรัตน์นะคะนักผจญคนนอนทุ่งนักต่อสู้โคโกยตำบลท่าพระนั่นเองค่ะเราไปฟังพร้อมๆกันกับไข่มดแดงของซูซูค่ะ

ผ่านไป2งานเพลงค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะงานเพลงที่แนะนำกันมานะคะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะกับการทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะและทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามทางออนไลน์ค่ะช่องทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณต้นน้ำปรมินนิรโสค่ะคุณเขตน้อยร้อยเปอร์นะคะขอบคุณกับการทักทายกันมาค่ะกับช่วงนี้ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการเชิญชวนร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่ค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวขอเชิญรับฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะกำหนดวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจทุกคนค่ะเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1นะคะซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ค่ะที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1ค่ะในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเที่ยงโดยกลุ่มที่1นะคะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะในวันที่19สิงหาคมนี้ในช่วงบ่ายเริ่มบ่ายโมงครึ่งจนถึง 16:30 น.ค่ะโดยกลุ่มที่2นี้ประกอบไปด้วยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอนั่นเองสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะในวันที่20สิงหาคม2569ในช่วงเช้า 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงค่ะกลุ่มที่3นี้เป็นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเฟียค่ะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-691หรือสอบถามได้ที่บริษัทมหานครคอนซัลแทนซ์จำกัดหมายเลขโทรศัพท์02-955-5440-43และติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook Fanpage ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ Facebook Fanpage ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนไปร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่กันค่ะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น19ถึง20สิงหาคม2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้ค่ะมาที่งานเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณผู้ฟังจากอำเภออุบลรัตน์นะคะจัดให้ตามคำขอกับงานเพลงเดือนเพ็ญค่ะ

กับงานเพลงวอนลมเกี่ยวใจค่ะแนะนำจากสาวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นกันเข้ามานะคะขอบคุณกับการทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะช่วงนี้กับเรื่องราวของภัยร้ายที่มากับหน้าฝนค่ะในเรื่องของระวังโรคฉี่หนูค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขังหรือว่าดินโคลนหากจำเป็นค่ะควรที่จะสวมรองเท้าบูทแล้วก็ปิดแผลให้มิดชิดนะคะหลังสัมผัสน้ำเนี่ยควรที่จะรีบชำระร่างกายให้สะอาดหากมีไข้สูงปวดศีรษะค่ะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณน่องควรที่จะรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการลุยน้ำนะคะมาทำความรู้จักกับโรคฉี่หนูภัยร้ายที่มากับหน้าฝนกันค่ะตัวโรคฉี่หนูนี่นะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะสัตว์นำโรคที่สำคัญของโรคฉี่หนูได้แก่หมูวัวควายหนูสุนัขนะคะโดยเชื้อก็จะปล่อยออกมากับฉี่หรือว่าปนเปื้อนในน้ำหรือว่าดินที่เปียกชื้นนั่นเองโดยพบผู้ป่วยมากในช่วงหน้าฝนหรือว่าหลังน้ำท่วมนั่นเองค่ะส่วนการติดต่อของโรคฉี่หนูนี้นะคะติดต่อจากการสัมผัสกับฉี่หรืออวัยวะของสัตว์ที่มีเชื้อเป็นการสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคฉี่หนูนั่นเองนั่นก็เป็นการติดต่อของโรคฉี่หนูนะคะมาที่อาการของโรคฉี่หนูหากเป็นโรคฉี่หนูมีอาการอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะคนที่เป็นโรคฉี่หนูเนี่ยจะมีไข้ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือว่าโคนขานะคะมีอาการอาเจียนตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองนั่นเองจากที่พูดมาทั้งหมดนี้คืออาการของโรคฉี่หนูนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวควรที่จะดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดสังเกตอาการนะคะส่วนการป้องกันโรคฉี่หนูค่ะการป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหากจำเป็นเนี่ยควรสวมรองเท้าบูทนะคะหลังลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำเนี่ยควรทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วค่ะกำจัดหนูและรักษาความสะอาดของบ้านเรือนหากมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อหรือว่าน่องหรือโคนขาหลังลุยน้ำย่ำโคลนอย่าซื้อยามากินเองนะคะให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับการป้องกันโรคฉี่หนูหากมีอาการดังกล่าวควรสังเกตตัวเองไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะกับความห่วงใยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนำมาฝากกันนั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการเล่าเมืองขอนค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย์ย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ10:10 น.โดยประมาณไปจนถึง11:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงค้างของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดริชนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 99.95 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะก็สู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะจิรพรมั่งคั่งค่ะทักทายมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารนะคะการขับขี่กับรถใช้ถนนให้ปลอดภัยเช่นเคยเพราะรายการนี้เน้นการขับขี่กับรถให้ระมัดระวังนะคะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะหาคลื่นไม่เจอนะคะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะหมุนคลื่นเนาะพยายามจูนคลื่นนะคะให้เจอกันให้ได้ให้ฟังให้ได้นะคะบอกคิดถึงกันเสมอนะสวท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ชมสดกันเช่นเคยบนเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.อจิรยามังธานีนะคะวันนี้ทักทายนะประจำวันจันทร์กันแล้วนะวันจันทร์ที่17ค่ะเดือนสิงหาคม2569นะคะแรม4ค่ำเดือน9ปีมาเมียค่ะเอ๊มีหลายท่านบอกว่าแล้งมาถึงละมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางส่วนเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็ได้คุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาเรียกว่าตามปฏิทินจันทรคติวันแรมเงี้ยจันทรคติไทยหรือจะเป็นปีสากลบอกเดือน8 2หนอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่รู้แหละนะคะข้าวกำลังต้องการน้ำแล้งจังเลยในช่วงนี้หลายท่านโอดครวญนะก็เลยเหมือนมาคุยมาระบายเล่าสู่กันฟังหลังไมค์นะคะคือเข้าใจหัวอกนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าที่ทำการเกษตรเป็นชาวไร่ชาวนานะคะคือหลักๆก็คือทำนาทุกปีเนาะให้ฝนฟ้าอากาศนะคะได้ช่วยเหลือประคับประคองทุกอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาช่วงเนี้ยทุกปีนะคะก็จะเป็นช่วงที่แบบน้ำมากน้ำหลากอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราเรียกกันนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ปีนี้ก็อย่างที่ว่าไปไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะไม่ได้ดูดวงไม่ได้แบบมีตาที่บารายแต่เราอ่านจากสภาพอากาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่ให้ทุกท่านนะคะได้อ่านได้ศึกษาว่าเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเรียกว่าเป็นแล้งก็แล้งจัดนะหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญนั่นแหละที่หลายท่านได้ยินนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็สภาพอากาศคือต้นไม้น้อยลงเนาะธรรมชาติลดลงอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองค่ะก็วันนี้ยังคงมีแดดนะคะแล้วก็ลมแรงประกอบกับคือมีฝนน้อยแหละนะอีสานตอนบนนะคะช่วงนี้ถึงจะมีฝนไม่เยอะแต่ก็คือ ยังมีสภาพอากาศความชุ่มชื้นฝนโปรยปรายนะร้อยละ10ร้อยละ20อย่างเงี้ยไปตกที่ไหนบ้างล่ะบางท่านก็บอกนะฝนไม่รู้ไปตกที่ไหนนะแต่ว่าต้นข้าวก็เหลืองนะคะจะแคระแกรนหรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ปกติต้นข้าวต้องเจริญงอกงามนะคะเขียวชอุ่มตามพื้นนาเลยเนาะสวัสดีทักทายนะคะ FCแถวประยืนนะคะก็มาติดตามชมกันแห่งนี้เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ท่านอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านเลยทักทายกันไปนะใครที่เข้ามารับชมนะคะหรือฟังในรถคุณผู้ชมผู้ฟังคะเพราะว่าบางท่านฟังในรถนะคะก็ต้องขอบคุณกันด้วยขับรถไปณเวลานี้รถไม่ติดนะรถไม่เยอะแต่ปราบปรายแล้วขับเร็วนี่ห่วงเกิดอันตรายเนื้องาก็ฝากย้ำกันแหละนะเราอยู่เพื่อนกันนะคะแล้วก็สื่อสารกันไปค่ะนะตรงนี้นะคะเข้ามาทักทายกันบ้างนะใครที่บอกว่าชมนะคะชมบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะบอกว่าเห็นนะคะเห็นในแต่ละวันโอ้จัดรายการเพลงรายการสัญจรปลอดภัยขับขี่ขับรถที่ระมัดระวังนี่คือเข้าไปดูบอกว่าเข้าไปชมนะรู้สึกว่าเพลินกับสาระดีประกอบกับเนื้อหาเรียกว่าเตือนในการเช็คสภาพรถนะแล้วก็มีการเพลงทักทายเข้ามานะคะขอบคุณกันด้วยกันละกันโอ้นะคะขอบคุณแถวเขื่อนกันด้วยเนาะบอกว่าวันนี้ลมแรงแล้วก็มีแดดนะคะมีแดดจ้าเสาร์อาทิตย์ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะหรือพักผ่อนหย่อนใจหย่อนกายาไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะเราจะได้ทราบว่าท่านเนาะท่านอยู่ที่ไหนนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะหรือว่าเติมเต็มให้นะรวมไปถึงท่านที่บอกว่าฟังกันเป็นประจำนี่แหละนะคะวันนี้มาเน้นเช่นเคยการขับขี่ที่ปลอดภัยแต่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะไม่ใช่ว่าขับมานานซะเหลือเกินแต่ว่าเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ขับรถนี่คือยังไม่มีเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะฟังค่ะต้องเข้าใจตรงกันนะว่าทุกครั้งที่มีการเดินทางเนาะถ้าไม่มีโอกาสพลาดก็ดีแหละอยากไม่อยากให้มีโอกาสพลาดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสขับมาไกลซะเหลือเกินนะมีโอกาสเข้ามาในตุ้มเมืองค่ะเราไม่คุ้นชินกับการจราจรในเมืองขอนนะคะบางครั้งอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุน้องฟังนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะสิ่งที่เราจะต้องติดตัวนะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ขับรถค่ะถ้าหมดอายุก็ไปต่อนะคะหรือว่าไปสอบใหม่นั่นแหละเพื่อจะได้มีมาตรฐานในการขับขี่ขับรถที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยแต่จะเป็นเรื่องของระบบสายตาแล้วก็ทุกส่วนเนาะทุกส่วนที่ส่งผลให้เราขับขี่ขับรถไปแล้วประสาทสัมผัสของเรานะคะโอเคไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องขับไปให้ได้เท่านั้นนะมีรถให้ขับอย่างสบายแต่ใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะยังไม่มีติดตัวเลยอันนี้อันตรายมากนะคะทั้งจะโดนปรับจับก็ว่ากันไปไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฟังสวัสดีทักทายนะคะหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็มีไลน์ส่วนตัวเข้ามานะงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนละกันเราจะเมามอยเนาะคุยกันไปแบบนี้แหละเป็นกำลังใจค่ะงานเพลงนี้ก็เข้ากับบรรยากาศเรียกว่าซึ้งช้ากันก่อนแล้วกันซึ้งกันก่อนแล้วกันเนาะขอแค่กำลังใจนะงานเพลงของนุ้นเล็กกากาเล็กกาน้องวินวรพัฒน์นะคะฟังเพลงนี้แล้วเรียกว่าส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะสำหรับทุกท่านค่ะขี่กับรถใช้ถนนก็ระมัดระวังทุกอาชีพว่าจะเป็นการก่อสร้างทุกส่วนเลยนะคะบนโลกใบนี้เราเติมเต็มกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะ

แหละนะคะซึ่งตอนแรกในช่วงแรกเลยนะเพลงเพราะเนี่ยอดไม่ได้ที่จะเมาท์มอยกันนะอดที่จะเมาท์มอยกันไม่ได้หลังไมค์ขอบคุณคุณแม่ FC คุณแม่มาดนะคะงานเพลงวาสนาเจ้าลอยนะสันติดวงสว่างเดี๋ยวจัดให้นะบอกว่าวนรอบๆเขื่อนนี่แหละไม่ได้ไปไกลไหนหรอกนะน้องปนาเออนะคะหลังจากที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็หายไข้แล้วแต่ว่าก็คือเหมือนมีอาการลองเนาะก็น่าจะโควิดนั่นแหละนะคุณแม่คะลองโควิดนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คอแห้งไออ่านะเหมือนยังไม่สั่งนะแบบนี้ต้องกรึบดีไหมนะกรึบได้นะแต่ไม่ขับขี่กับรถนะเพื่อความปลอดภัยเนาะขอบคุณน้องอ้อมนะเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้แหละนะว่าอะไรกันมาสักอย่างนะคะก็เดี๋ยวโอเคอย่างเดียวนะน่าจะชวนทานข้าวเที่ยงกันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขับขี่ขับรถดีๆกันแล้วกันเพราะในช่วงนี้นะอย่างที่ว่ากันไปสภาพอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะหนาวอะไรฝนตกทั้งวันนี่ตอนเช้ามืดน้ำหมอกลงนะคะคือสภาพอากาศแถวคนที่อยู่เทือกเขานะคะหรืออยู่ในชุมชนในป่าจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็ช่วงกลางวันมาอบอ้าวหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแดดนะคะเดี๋ยวก็ลมอย่างเงี้ยคืออากาศดีแหละบอกไว้ก่อนแต่ว่าสำหรับคนที่แบบนะต้องอยู่กลางแจ้งเดินสายขับขี่กับรถนะคะคนกลุ่มนี้จะเสี่ยงมากเลยเพราะสภาพอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนขึ้นรถเดี๋ยวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นท่านดูแลสุขภาพให้เต็มที่นะคะนี่ทานข้าวปลาอาหารให้น้องให้ครบ3มื้อนะคะจะบอกว่ามื้อเช้าไปควบมื้อเที่ยงเงี้ยก็อดมื้อเช้าไปเลยอย่างเงี้ยนี่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราย่ำแย่ลดลงไปนะแทนที่สุขภาพจะแข็งแรงเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ห่วงใหญ่แหละเนาะถึงได้ม้องมอยนะรักถึงบอกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีเลยนะจากสทขอนแก่นในช่วงนี้ค่ะในการสัญจรปลอดภัยขับขี่กับรถให้ระมัดระวังเนาะสวัสดีคุณพี่บนสวรรค์บางแดดนะคะสวัสดีครับคุณจิรพรวันนี้อากาศแดดครึ้มๆนะพอถึงเวลานี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยใช่แล้วนะคะวันนี้นะทักทายงานแรงแนวซึ้งๆเนาะอำนาจแห่งความคิดถึงเนาะของคุณยุ้ยยัดเยอะนะคะFC ตัวยงนะคะบ้านท่านชัยภูมิมอบสทขอนแก่นศึกกรมประชาสัมพันธ์เติมๆกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ค่ะไลฟ์สดแล้วนะเราสตรีมแล้วนะใครที่จะกันไหนลองทักทายเข้ามานะคะเราจะได้รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็จะได้เรียกว่าทักทายกลับเนาะบางท่านแซวนะคะติดตามตลอดเลยไม่เห็นอ่านชื่อว่าอย่างนั้นมีแซวนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดมองไม่เห็นนะคะคือไลน์จะเด้งดึงอยู่ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมฟังคะก็อย่างที่ว่ากันไปขับขี่รถมาแสนไกลมาตั้งนานยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนี่ไม่ได้เลยนะเสียชื่อหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทางขนส่งนะโบกเรียกเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยนะอย่าให้พลาดเลยนะตรงนี้นะไม่เสียชื่อเลยเนาะเราขับมาแบบโหนะขับมานานซะเหลือเกินนะรุ่นไหนล่ะนี่แต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนะท่านก็ต้องลำบากแน่นอนค่าปรับนะเรื่องนี้เราอุตส่าห์มาทำธุระปรับรังจะต้องมาเจอค่าปรับก็เพราะว่าเราเองหรือเปล่าเนี่ยนอกจากใบอนุญาตขับขี่กับรถนะคะจากการที่ชุดตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐนะคะลงพื้นที่ค่ะโบกเรียกตรวจรถที่เข้าข่ายกระทำความผิดขับซิ่งประมาทตกแต่งดัดแปลงเรื่องของทะเบียนรถนะคะทะเบียนชำรุดอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมไปติดต่อเลยกับทางงานทะเบียนนะของสำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นๆเอาง่ายๆก็คือในขอนแก่นดีกว่าเนาะเน้นขอนแก่นนี่แหละนะคะคนขอนแก่นนะก็ต้องสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นหรือสาขาที่อยู่ใกล้บ้านงานทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะคะไม่จะเป็นทะเบียนชำรุดแตกหักนะคะหล่นหายหรือเป็นลายแตกนะคะลายแตกงาแบบเหมือนจะปริออกมานะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องเข้าไปติดต่องานทะเบียนเนาะจะได้ทะเบียนใหม่นะคะเพื่อความชัดเจนในเรื่องของทะเบียนของเรานะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนกัน

0: นะคะปภ.คุ้มครองนะคะหรือเกี่ยวกับประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มภัยเงี้ยก็จะมีตัวแทนนายหน้าในการทำประกันเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆตรงนี้คุณผู้ชมฟังค่ะเพื่อที่จะให้หลายท่านนะคะได้เรียกว่าห่วงชีวิตตนเองมากขึ้นแหละในขณะที่ขับขี่ขับรถทุกวันเนาะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังสิ่งดีๆนะต่อกันด้วยงานเพลงเพราะๆค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนํากันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

ึ้งจังเลยนะช่วงนี้นะส่วนใหญ่จะทักทายงานเพลงแบบซึ้งๆช้าๆกันเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวก็มีงานเพลงเนาะหลากหลายงานเพลงนะคะที่แต่งแต้มสีสันค่ะคลื่นสทอขอนแก่นแห่งนี้สื่อกรมประชาสัมพันธ์นะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะสำหรับกรมโยธาธิการและผังเมืองในช่วงนี้ค่ะก็จะมีการจัดวางทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่นะคะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สนใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะคะเมืองบ้านไผ่นี่แหละร่วมรับฟังไปร่วมประชุมแล้วก็ไปรับฟังร่วมกันนะคะก่อนที่จะมีการจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1 นะคะคือในวันที่19และ20สิงหาคม2569นะคะ19ถึง20สิงหาคม69นะที่โรงแรมอินพาวาณห้องภาวาพิรมนะคะโรงแรมอินพาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะแบ่งเป็น2กลุ่มในวันเดียวกันคือ19สิงหาคม2569กลุ่มแรกเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงนะคะก็จะมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละนะคะกลุ่มที่2คุณฟังคะในวันที่19สิงหาคมนะเป็นช่วงบ่าย 13:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะมีผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป่าปอนี่นะในวันเดียวกันกลุ่ม1และกลุ่ม2นะคะสำหรับกลุ่มดังกล่าวนี้ก็คงจะได้รับทราบรับฟังกันแล้วเนาะเตรียมนะคะเตรียมที่จะมาร่วมรับฟังในการที่จะมีการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในครั้งนี้นะคะและวันที่20สิงหาคม2569เป็นกลุ่มที่3นะคะในช่วง 9:00 น.ถึงเที่ยงก็จะเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.พุนเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองอบต.เมืองเพียนะคะใครที่สนใจนะหรือว่าสงสัยประการใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะอยากจะติดตามอยากจะฟังรายละเอียดเรื่องนี้เป็นผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เมืองบ้านไผ่โดยตรงนะคะท่านลองโทรไปที่เบอร์นี้เลยซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ0432466691 0432466691นะคะและก็อีกบริษัทหนึ่งค่ะบริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัด029555440นะคะบริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัดค่ะโทรศัพท์02-955-5440-43นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารตรงการได้ที่ Facebook ค่ะผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อันนี้ก็จะเป็นข่าวของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเรียกว่ามาร่วมกับทางสทขอนแก่นเนาะให้ออกอากาศนะคะหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ออกไปนะคะนี่สำหรับหลายท่านก็คงจะได้รับฟังกันแล้วนะคะแล้วก็โดยส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าลืมนะร่วมไปรับฟังร่วมกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะต้องการมากที่สุดนั่นแหละนะคะเอาล่ะก็มีงานเพลงถ้าไทยเข้ามานะคะเราไปต่อกันแล้วกันเต็มกำลังใจให้รวมไปถึงกันที่ขับขี่ขับรถนะคะนี่เป็นเพื่อนร่วมทางกันไปมอบเพลงเพราะๆค่ะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ระมัดระวังทุกการขับขี่ทุกการเดินทางอย่าลืมนะคะเรื่องของไฟเลี้ยวนี่สำคัญมากเลยส่วนใหญ่ผู้คนจะเปลี่ยนเลนหรือไม่ก็เลี้ยวนี่ก็เลี้ยวเลยนะไม่ใช้เลี้ยวซ้ายไม่ใช้ไฟเลี้ยวขวาบ้างเลยอันนี้อันตรายนะคะจากการที่ความเหมือนมักง่ายหรือเปล่าจึงทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนั้นเรามาตระหนักนะคะเรื่องของความปลอดภัยเนาะในการที่จะใช้ไฟเลี้ยวให้เกิดความปลอดภัยค่ะ
อำนาจแห่งความคิดถึงนะงานเพลงซึ้งๆของคุณยุ้ยเยอะๆพิเศษเลยสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามาค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: เอาล่ะนะคะก็เรียกว่าทักทายกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเนาะมีความสุขนะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้แล้วก็สารดีค่ะเกร็ดความรู้ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ให้ท่านได้เรามาระวังกับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดของท่านหรือจะเป็นวันทำงานของท่านหรือจะเป็นวันที่ท่านนะคะทำหน้าที่เนาะส่งของส่งพัสดุหาได้นะคะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าให้ครอบครัวนะมีอยู่มีกินอย่างไม่ขัดสายเหล่านี้เป็นต้นนะก็คือต้องนึกชีวิตตนเองก่อนอันดับแรกนะว่าสตาร์ทปุ๊บเนี่ยสตาร์ทเครื่องสตาร์ทรถนี่แหละนะคะดูก่อนนะว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ใต้ท้องรถในกรณีที่เป็นรถยนต์นะคะในกรณีถ้าเป็นรถยนต์ค่ะอะไรอยู่มุดอยู่ใต้ท้องรถไหมถอยหลังอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ทันได้มองก็อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะด้วยความห่วงใยทุกครั้งที่ขับขี่ขับรถนะเราก็ต้องนึกถึงเสมอแหละว่าความปลอดภัยของตนเองความปลอดภัยของคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือใครที่แบบว่า อยู่บริเวณนั้นเนาะเราก็ต้องดูก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่นะถ้าเราจะเดินทางเดินหน้าถอยหลังเหล่านี้เป็นต้นนะคะไหนบอกมีเพลงซึ้งอย่างเดียวโจ๊กกันหน่อยแล้วกันรักจริงให้ตึงนังนะคะงานเพลงของคุณรุ่งสุริยาค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าร
2: ู้สึกว่าวันเวลาก็ไม่รอใครนะรวดเร็วซะเหลือเกินค่ะแต่อย่าขับขี่ขับรถเร็วเหมือนเวลาหรือเปล่าเนี่ยเวลาหมดแล้วสงสารค่ะบางท่านบอกว่าเพิ่งจะได้คุยกันไม่นานน้องกับผู้ดำเนินรายการบอกมีความสุขคิดถึงนะคะเหมือนมิตรภาพที่ดีละค่ะบนคลื่นสทอขอนแก่นแห่งนี้กับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะลาไปแล้วด้วยงานเพลงนี้แหละนะพี่ไปดูนุ๊กไปด้วยคุณสมฟังก็ขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะว่าจะเป็นหลังไมค์0432367 26นะคะรวมไปถึงงานเพลงหนาวใจชายแดนเนาะพี่แดงสตึกด้วยนะคะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอเมริกันของท่านผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังคณีค่ะวันนี้จะผ่อนบังคังขอบพระคุณทุกท่านเลยลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะงานเพลงนี้เวอร์ชันของคุณเอิญสุรติการนะคะโจ๊ะให้เลยละกันขับขี่ขับรถดีๆระมัดระวังนะคะเรื่องของการเดินทางวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ขอห้างมองเห็นขอห้างสีผมตาไม่มีใช้เหลือใจสบายเมียพี่ชายตอนนั้นไปคุยบ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ10ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทหารหรือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนคือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
4: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สื่อไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkok โดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอร์เปอเรทโกลรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยด้วยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
6: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างนึงแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้าง ครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐกลับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
9: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับคงต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงผมก็มีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
6: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: พลเรือเอกไพโรจน์ต้นจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองฝานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาทองรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
12: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุควนเกรงให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุควนเกรงให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
13: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้โคตรเคร่งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพรุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงศ์ทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
14: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัย ไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมบอกว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
15: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยาก ขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นข

0: เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุชเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
0: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติมทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 2:00 น.ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา20นาฬิกาฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา22นาฬิกา30นาทีฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีGolf LPGA Tour รายการ The Standard Portland Classic ที่สนาม Columbia Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA Tourส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8นักตบสาวไทย U17 คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนาม

0: อิชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกรรมธรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novice Women Run About Spark Stock กระบวนวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Gameคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอะเบาท์ 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีระพัฒน์พาณิชแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ไชนาทเขาขยายจังหวัดไชนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไชนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแบนทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวคบอร์ดและเวคสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพ์พิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่น การอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มกล้าวโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้า และพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: โยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
4: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
3: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระว่าพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
4: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 9:00 น.เที่ยง 4:00 น.เที่ยงผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าบอ
3: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.เที่ยง
4: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบตคุณเล็กอบตบันไพอบตหัวหนองและอบตเมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
3: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
5: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแควเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
6: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
5: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
7: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
8: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
9: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
8: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
9: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพื่อนๆจังไดล่ะ
8: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
9: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
8: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
9: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสําคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนํา
2: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
10: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
14: คงอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อคุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
1: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็มาครบ2ท่านนะครับกับท่านสุริยันอิทธิพละนะครับก็มี2เท่านี่แหละครับ
1: ครับ
0: ท่านหมอพื้นบ้านเฮานี่แหละคร
1: ับ
0: ท่านอดีตกำนันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อนี้นะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็คงจะติดตามรับฟังกันเท่าที่รับฟังได้นะครับเพราะว่าสถานีเฮานี่อันเครื่องทรงไกลๆนี่ครับเพิ่นก็ยังซ่อมบ่ทันแล้วนะท่านครับ
1: ครับ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่เด้ครับบ่ว่าสิ่งใดก็ตามนะครับจะเป็นของพ่อแม่พี่น้องซ่อมบ่แล้วจักเทื่อก็มีนะครับ
1: ครับ
0: ของทางหน่วยงานของเพิ่นก็ซ่อมบ่แล้วจักเทื่อก็มีแต่มีบางคนท่านพูดว่าหรือว่าเพิ่นทดลองเบิ่งว่ามีผู้สนใจฟังมากน้อยแค่ไหนเด้ครับ
1: ครับ
0: แม่นบ่ทันกับนั่น
1: ครับ
0: อันนี้บางคนเขาคิดเนาะ
2: บ่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้นั่นครับมีไอ้เฟซครับ ดูไก่กับเบิ่งได
0: ้
2: มันอาจจะสะท้อนไปทางเฟซแต่ว่าคนบางคนก็เบิ่งเฟซบ่เป็นครับมี
0: กด
2: เข้าหาเฟซ
0: อันนี้ละที่สำคัญอยู่ผู้กดบ่ได้นี่เน
2: า
0: ะ
2: มันจะมีเฮาเข้าไป Facebook นี่มันจะมีไอ้วงกลมแล้วก็มีตัวขีดตัวนึงคําว่าค้นหาครับพอค้นหาก็กดเข้าไปค้นหาค้นหามันจะขึ้นเฮากับพิมพ์ไอ้สวทขอนแก่นนะครับ
0: โอ้นั่น
2: ครับเฮาพิมพ์เฮากดตัววงกลมเฮาก็ตกพิมพ์นี่ครับ
0: โอ้ย
2: สวทขอนแก่นว่าซั่น
0: ฉะนั้น
2: เฮากดซ้ําอีกปุ๊บบัดเนี่ยมันจะขึ้น
0: ฉะนั้นท่านก็ต้องสอนในตัวเนาะ
2: ครับนั่นล่ะก
0: ็สอนพ่อแม่พี่ป้าเฮา
2: ท่านผู้ฟังให้เข้าใจให้ที่เฮ็ดเป็น
0: อันนี้แหละผมว่ามันเป็นการทดลองอันนี้มีคนเว้าดอกครับ
2: ครับ
0: ผมก็หยิบคําเว้ามาถาม
2: อยู
0: ่ช่องสิคือบ่เนาะเพิ่นว่า
2: อยู่ไกลๆกับกระเบิ่งได้ครับใน Facebook เฮานี่ครับ
0: เพิ่นก็เลยว่ามันมีการตัวปิ้นแปลงที่อยากจะฟังที่นี่พ่อแม่พี่ป้าน้าอาเฮานี่ที่เคยฟังเนาะ
1: ครับ
0: ของเคยฟังเคยเฮ็ดก็กดก็บ่เป็นก็อยากฟัง
1: เออ
0: มันก็เป็นแต่2เรื่อง2ราว
1: ครับ
0: เมื่อนี้ท่านคิดว่าเฮาสิได้พูดกันในเรื่องใดบ้างเนาะ
1: ครับ
0: ผมว่าเรื่องแรกนี่นะครับ เรื่องด่วนนี่นะครับก็คือท่านพระพรหมวัชราดิโลกนี่เพิ่นได้ละสังขารแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เพิ่นก็ว่าหลายท่านไปแล้วคนมันก็หลายโพดนั้นเขาก็บ่ถึงว่าซั่นว่าทีนี้มันมีกำหนดเอาไว้ว่าจะมีสวดครบ
2: 7วัน
0: 7วันนี่สัตมวานที่ท่านว่าแม่นบ่
2: ครับสัตมวาน
0: นี่นี่ก็กำหนดสวดให้มันครบ7วันซะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทั้งพระเถระผู้ใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: ที่เพิ่นกำหนดกันมาเพราะว่าเพิ่นเป็นถึงพระพรหมแล้ว
1: ครับ
0: ก็ทีนี้ทั้งสำนักยังสิก็ต้องมาจังซี่หลายคนอยู่รายงานแต่เฮาก็บ่ทันได้ไปดอกว่าแต่ว่ามีส่วนหนึ่งผมก็สั่งเอาน้ำดื่มนี่นะครับไปให้ไว้แล้วนะครับก็เลยให้ทางกำนันโอ้ก็เลยให้ทางทนายนพรัตน์เป็นผู้ดำเนินการนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นบอกพี่ป้าน้าอานะครับแต่เฮาอยากทำกุศลในครั้งนี้ก็คือน้ำนี่แหละครับจะสำคัญเพราะว่าคนไปคนมาได้กินน้ำแต่อาหารการกินก็คงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแถวนั้นท่านบริการอยู่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วครับที่นี่ก็มีการสวดอีก50วันเนาะครับเนาะ
2: 50วัน
0: เป็น2เป็น3เนาะ
1: ครับ
0: แล้วที่นี่สุดท้ายนี่ก็คงจะเป็นสวด100วัน
1: 100วันครับ
0: นี่แหละครับอยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาไปตามวันเวลาจังซี่นะครับเปิ้นว่าพระ เทระผู้ใหญ่ของเฮานี่ในบ้านในเมืองก็หลายรูปล่ะครับที่ได้ละสังขารท่านไปเนาะ
2: ครับ
0: คนก็เต็มวัดเต็มว่าอยู่ครับเศร้าพูดของเฮานี่ก็หนักแน่นอยู่ครับเพราะว่าอยากพูดเรื่องนึงสักนิดนึงไพ่ของพระพุทธศาสนานี่นะครับผมก็จะเว้าแต่ตามเอกสารนะครับว่าหลักธรรมคำสอนเป็นยังไงนะครับไพ่เนาะไพ่ในนะครับเกิดจากพุทธบริษัทที่เองนะครับบ่มีความสามัคคีอวดดีอวดเก่งประพฤตินอกรีดนอกร้อยนะครับบ่ศึกษาพระธรรมคำสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงมีความเห็นวิปริตนะครับในที่นี้อันภายในเลยครับมันก็จริงอยู่ได้เนาะครับท่านเนาะ
2: ครับ
0: มีการวิปริตเติมอยู่ในความความคิดคนเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: บางที่หลงไปเอาของศาสนาอื่นมากก็มีครับเจ้าภาพเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อบวชเป็นพระพุทธด้วยว่าไปน้ำภาพเนี่ยบวช
0: ครับ
2: ไปนรกสวรรค์ผลไปกับภาพ
0: ครับที่นี่มันมีภายนอกเกิดจากรัฐที่ศาสนาที่มีความเห็นแตกต่างเกิดจากการเมืองเอาเฮาก็บ่อยากพูดว่าการเมืองหรอกครับแต่เกิดจากการเมืองเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ว่าซั่น
2: ครับ
0: หรือให้ตนมีอำนาจปกครองครอบคุมไปทั่วทุกหนทุกแห่งแจ้งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นคนหมู่มากถึงแม้จะบ่ถูกต้องคนหมู่มากก็เอาชนะได้ตามกิเลสของตนจงระวังสังวรให้ดีอย่าให้เสียที่จนย่อยยับจะหวนกลับขึ้นมานั่นแสนยากนี่นะครับเพิ่นว่าเฮาก็เลยมาพูดทั้งพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกานี่ครับให้ระวังอย่าไปหลงเสื้อผู้ที่มาสอนเฮาให้มากนักต้องฟังทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งศาสนาของเฮานี่แหละพระนวานี่ก็เป็นบทหนึ่งฉะนั้นเมื่อนี้ก็มีสองท่านก็สิสนทนากันเรื่องเพิ่นก็เอาใจใส่ในเรื่องไตรมาสนี่แหละครับ
2: ครับ
0: ก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเพราะว่ายุทธศาสตร์ที่เพิ่นว่ามานี่มีวัดและก็มีชุมชนและข้าราชการนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ขึ้นมานักศึกษาปริญญาเอกเพิ่นวิจัยทำวิทยานิพนธ์ให้จบจังซี่นะครับฉะนั้นถ้าเฮามีวัดก็มีชุมชนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีหน่วยงานราชการสามก่อนเสามาซอยเรือกันเนี่ยครับก็เหมือนกับพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามก่อนเสาเช่นเดียวกันนี่แหละครับเมื่อนี้จะยกตัวอย่างแล้วมาสนทนากัน
2: ครับ
0: ในอุบาสกอุบาสิกาที่นี่เมื่อนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนิดนึงแต่ก่อนจะพูดถึงผู้สูงอายุก็คงจะให้ท่านกำนันนี่พบปะกับพ่อแม่พี่น้อง
2: ครับ
0: บังแน่ละครับ
2: ครับครับพอดีครับมันมีท่านผู้ฟังรายการของเฮาเนี่ยเมื่อวันจันทร์นี่ครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนี
0: ่ครับ
2: ว่าอยากโทษเขารายการไปสันว่าโทษเขากับว่าอะไรจักเทียพะนะเอาว่าวิหารเราบอกว่าชอบจักเทียบอกจะควบเก่าพะนะดูมาไหมครับผมก็งงดูว่าเอ๊ะบอกควบเก่าเสียหนอบอกธรรมะดีเมื่อนั้นแต่ธรรมะนี่มันเป็นเรื่องที่เฮาบ่ไปห่วงไว้นะครับ
0: ครับ
2: พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะว่าตะกี้นี่พระเนี่ยนี่มันไปได้ธรรมะมาบัดมันแย่งกันดิครับ
0: ครับ
2: ขัดขวางกันบ่ให้มึงเทศกูเทศครับมึงบ่ต้องเทศให้กูเทศเองเนี่ยไปขัดกันห่วง วงไว้เจ้าของครับพระพุทธเจ้าก็เลย บัญญัติไว้ว่าตนีนะครับเอิ่นมัจฉริยะเนี่ยภาษาบาลีเอิ่นมัจฉริยะก็หมายแปลเป็นไทยว่าตนีตนีนี่มันจะมีอยู่5อันครับ
0: ครับ
2: อาตนีข้อแรกเนี่ยก็คืออาวาสมัจฉริยะว่าซั่น
0: ครับ
2: มันเป็นบาลีเนาะมันแปลบ่เก่งหรอกมัจฉริยะก็แปลว่าอันอาวาสนี่หวงไว้คนมาอยู่นําครับหวงอาวาสเป็นพระนี
0: ่
2: หวงไว้พระรูปนั้นบ่ต้องมาอยู่นํากูสิล่ะครับ
0: อ
2: ันที่2นี่ก็เนี่ยล่ะกุลมัจฉริยะว่าซั่นกุลเนี่ยก็หมายถึงว่าสิมาร่วมอยู่ร่วมกินร่วมอย่างสิบ่ให้มาร่วมนะครับหวงไว้คือตนีขี้ที่นะครับ
0: เ
2: พิ่นคําสาวาตนีแต่ว่าเฮาเอิ้นขี้ที่นะครับบางคนก็ว่าขี้เหนียวพุ่นนะครับอันนี้อันที่3นี่ก็ลาภครับลาภมัจฉริยะมีลาภมีโชคมีเงินมีทองหวงไว้ได้ครับบ่จะให้คนเขามาร่วม
0: โอ้อันนี้ก็หวงอีก
2: หวงกับหวงเงินหวงทรัพย์แหละครับมัจฉริยะนี่เอิ้นขี้ที่มั้ยครับ
0: อ
2: ันนี้อันที่4นี่ก็คือวรรณะมัจฉริยะครับ
0: อันนี้
2: ก็ขี้ที่ว่าบ่ให้เขาลื่นเจ้าของได้บ่ให้มึงหลบรอกว่ากูเออกูต้องห้ามกว่ามึงท่าดีกว่ามึงน
0: ี
2: ่หวงไว้ครับบ่ให้คนอื่นให้เขาขี้ร้ายกว่าเจ้าของมันนี่ข้อลักมันนี่ข้อลักที่มัจฉริยะพระพุทธเจ้าบัญญัตินี
0: ่
2: คือธรรมะมัจฉริยะ
0: อ
2: ันนี้คือมีการหวงธรรมะคือผมบอกแต่แรกพระหวงไว้มึงจะไปเทศกูให้กูเทศหวงเอาเจ้าของบ่ให้มึงบ่ให้คนอื่นมาลืนเจ้าของนะครับนี่แหละครับรายการ รายการเสียงชุมชนคนอีสานของเฮานี่ก็อยากจะเอาธรรมะนี่มาถ่ายทอดนะครับ มาสื่อสาร
0: มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะ
2: ซึ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าให้เผยแพร่นะครับอย่ามาหวงธรรมะนี่ต้องเว้าว่ามันพากับเว้าได้น้อมกับเว้าได้ว่าซั่นนี่นะครับสิมาหวงเฮ็ดหยังนี่ก็จะพาเพิ่นสิหวงไว้เด้เพิ่นสิเอาไว้เทศนะครับเพราะว่าเพิ่นเทศเพิ่นได้ค่ายเด้ครับ
0: อ๋อ
2: กันง่วงเทศบ่มีค่ายเด้ครับนี่ล่ะบัดนี้ท่านไปเข้ารายการใดก็บ่รู้นะครับผมก็ชื่อว่าได้นะครับคล้ายๆว่าหวงรายการหวงว่าบ่ได้โทษเขารายการอยู่ปานนั้นบ่อยากให้คนอื่นโทษเขา
0: โอ้
2: ครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าโทษเขาบ่ได้เพราะว่าการเว้าธรรมะจันทร์ที่แล้วนี่เว้าธรรมะนี่มันจะเว้าสั่นๆบ่ได้ครับ
0: คร
2: ับ เขาก็ต้องอธิบายเป็นยาวๆเนาะครับ
0: คร
2: ับ มันก็กินเวลาไปหลายครับเว้าธรรมะนี่มันเวลาหน่อยๆบ่ได้ต้องเป็นชั่วโมงครับเทศน์ธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนั้น3ท่านนะครับได้โทษเขาเรากัน
0: ครับ
2: แต่ละท่านก็ใส่เวลาเพราะธรรมะมันใส่เวลาได้ครับคิดว่าน้อยๆบ่ได้นะครับ
0: แต่ก็มีเหตุผลพอสมควร
2: นะครับก็มีหลักการมีเหตุผลหลักธรรมครับก็ทําให้เวลาหมดไปท่านโทษเขาบ่ได้ท่านก็โทษบ่ไว้ว่าอยู่ในรายการอื่นพุ่นครับขออภัยด้วยครับมื้อนี้ก็โทษมาได้นะครับเนี่ยใกล้สิหมดเวลาเว้าแล้วเว้าหลายก็ได้นะครับก็คนเวลาถ้าพร้อมกับโทษโหลดเนาะจังได๋ก็สิว่าบ่ได้โทษนะครับอันนี้ก็เป็นรัฐธรรมะตนีธรรมะด้วยครับ
0: เ
2: พราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยบ่ต้องตนีบ่ต้องขี้เหนียวครับท่านให้เผยแพร่ครับพระพุทธเจ้าให้เผยแพร่เว้าเลยครับว่าธรรมะไปกลางเชิญนะครับสายเข้าครับสวัสดีครับ
3: ขอส
2: ัก
3: หน่อย
2: ครับหยับออกจากวิทยุครับ
3: ก่อนนะครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับพ่อกำนันครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพ่อสมหวัง
2: ครับ
3: ครับผมเสรีภาพนะครับ
2: ครับ
3: คือฟังกันดูแล้วก็มีเหตุผลทั้งหลายอย่างคนอยากโทรเข้ากับคนไม่ได
2: ้ครับ
3: หลายเรื่องครับเพราะว่าคนแย่งกันโทร
2: ครับ
3: แต่ไม่เป็นไรก็อยากให้ท่านพ่อกำนันพอสมหวังเปิดสายนานๆใช่ผมเป็นหัวสมาชิกของเราแต่ละท่านครับที่อยู่ต่างจังหวัดโทรเข้าไม่ได้ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรวันนี้เสียงผมเองอาจจะขัดข้องๆหน่อยใจท่านพอกำนันพูดว่า ธรรมะเนี่ยใจผมและความคิดของผมเองและก่อนที่จะพูดเรื่องธรรมะเลยเนี่ยผมอยากจะมีคำกลอนไม่ใช่ขอคำคมคำนะครับ
2: ครับเอาเลยครับ
3: รักลูกอย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกขี่รักเมียอย่าทำเมียยิ่งปืนสองคำจำไว้นะครับ
1: คร
3: ับ รักลูกอย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกขี
1: ่ครับ
3: รักเมียอย่าทำเมียยิ่งปืนจำไว้เลยนะครับ
1: อัน
3: ตรายมากคนรักท่านปฏิมีความดีครับไม่จำเป็นต้องมีธรรมะไม่จำเป็นต้องมีศาสนามันอยู่จิตใจของเราเองว่าเราจะได้ไหมตัวเราเองคือปักใจเราเนี่ยทำได้ไหมเราจะสร้างความดีไปทำความเหมือนร้องให้กับใครตัวเราเองครับเป็นคนทำเองไม่จำเป็นต้องมีใครมาสอนบางทีคนมาสอนเราอาจจะสอนไม่ได้คนที่สอนเองทำไม่ได้เหมือนกันสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองทำไม่ได้มีหลายอย่างฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าเด็กทุกวันนี้ครับเรื่องประวัติศาสตร์จะไปสอนมันเลยไม่ฟังครับจำได้ไหมท่านพ่อ
1: ครับ
3: วันเข้าพรรษาวันวาขาบูชาวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันที่เท่าไรเดือนเท่าไรถามเด็กอายุ9ขวบถึง10 20ขวบมันตอบอะไรไปตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นถ้าถามว่าวันวาไทยวันแห่งความรักวันที่เท่าไรมันจะตอบปั๊บทันทีเลยครับกุมภา
1: อ
3: นุโมทแต่เรื่องพุทธศาสนาเรื่องอะไรมันพวกนี้มันไม่เข้าใจหรอกครับฉันจะไปสอนมันเลยมันจะสอนเราซ้ำไปเด็กพวกนี้มันยังว่าครับเทคโนโลยีมันสูงฉะนั้นเด็กผู้วันนี้ก้าวหน้ามากขนาดหลานผมเนี่ยไม่ใช่หลานเหรนนะเหรนมันเก่งทางด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มันเก่งมากเลยครับแค่9ขวบเหนือฉันมันบอกคุณตาจะสอนให้เอาไหมโอ้ยมีคนสอนยังไม่เอาหรอกทำแล้วโผล่ออกโผล่เข้าแล้วเข้าก็พอแล้วเลยมันบอกว่าแม่ยิ่งเข้าเท่าไหร่ก็ยิ่งโบราณว่ามันไม่ต้องสอนเขาโอ้โหเหรียญก็เหรียญ
1: อ
3: ีกเรื่องนึงครับปืนเรื่องปืนแต่ก่อนนายกไม่เคยพูดถึงปืนหลังจากเด็กไปยิงคนเนี่ยนะครับไปยิงคนมาตายนายกสั่งไม่มีปืนเพราะสั่งปั๊บปืนโผล่เลยรัฐมนตรีเสนอของรับปืนไม่จริงก็บอกโผล่มาเลยเหมือนกับยาไอ้ครับแต่ก่อนถ้าไปปราบก็ไม่โผล่ยิ่งปราบเท่ายิ่งโผล่มายาบ้าเจ็ดวันที่แล้วครับห้ากระสอบ5 ล้านกว่าเม็ดมันมาได้ยังไงขับใส่รถเม็ดไปอย่างดีครับมันแหกตาจังหวัดแต่ยังว่าครับจังหวัดไทยเก่งครับรู้เขาจะมีสายแต่ปัญหาว่ามันไม่กลัวหรอกครับจำได้ไหมอีคนที่อะไรที่เขาปล่อยมาเนี่ยนักโทษอ่ะโทษก่อชีวิตแบบยาฆ่ายาเสพติดเนี่ยที่ปล่อยมาเมื่อวานเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตผมสุดท้ายเหลือ8 ปีศาลสั่งปล่อยแล้วมันจะกลัวทำไมพวกฆ่ายาเสพติดครับโทษประหารชีวิตโทษตลอดชีวิตยังอุตส่าห์ปล่อยมาเหลือโทษ8 ปีปล่อยมาไอ้ผมจำชื่อไม่ได้เมื่อวานชื่ออะไรนะจ๊ะมันก็ชื่อไปเดี๋ยวคุณตุ๊กตุ๊กจะบอกเองว่าชื่ออะไร
2: เรา
3: แค่ร้านจะโทรพอเนี่ยแล้วปุ่มคุณผู้ชมโทรเขาเอง
2: ชื่อเราตาน
3: ี่ครับยาเสพติดมันหามามันไม่กลัวครับนี่ยาที่มันกลัวคือปุ๊เรียบร้อยเดี๋ยวมันปั๊บมันต้องถามเราครับปุ๊ผมว่ามันมีโอกาสไม่ได้พายมันหรอกมันไม่กลัวครับต้องเอาเด็ดขาดจัดการเด็ดขาดให้เด็ดให้มันขาดไปเลยถ้าเด็ดไม่ขาดมันยิงมากเข้าไปอีกเหมือนกับปืนนี่ครับเห็นไหมเจอเรื่องแรกที่ตำรวจปี 65นะครับโจรเข้าปล้นร้านทอง3 คนปล้นเสร็จนี้ออกไปครับจะขอปืนยิงคนร้ายศาลยกฟ้องอีกคนนึงนี่เรื่องที่เกิดขึ้นครับคนไปยึดรถขึ้นมานั่งปั๊บฟ้องยิงเลยหาว่าไปขโมยรถศาลสั่งปล่อยเห็นไหมนี่ครับมีปืนมีประโยชน์อย่างหนึ่งต้องยิงมีเหตุผลนะครับคนไปยึดรถไปถามเจ้าของหรือยังว่าไปยึดรถขึ้นไปขับเลยไปขับปั๊บเจ้าของเห็นเจ้าของยิงเลยตายคาพวงมาลัยแล้วเจ้าของว่ามันมาขโมยรถนี่เห็นไหมเห็นแล้วมีปืนต้องมีความหมายยิงคนต้องไอ้ยิงมีแบบมีเหตุผลอย่าไปยิง45วันนี้จริงๆหลายเรื่องนะครับที่จะคุยกันเอาเรื่องแค่นี้ก่อนพอเพราะอาจจะมีหลายสายอยู่คุยกันแต่เวลาเยอะครับ30 นาทีผมจะให้พ่อกำนันแล้วก็พ่อสุบัติครับ15 นาทีหลังเนี่ย บวชทางศีลเด้อจะได้กับบวชทางศีลกันแล้วก็มาจะขายคนจะเป็นคนประชนคนข้าพระหรือประชนคนวางตุ้งต่อจากผมไปนะครับเรื่องปืนที่สำคัญมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผม
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: ก็ได้เนื้อหาไปอีกรูปแบบนึงเนาะ
2: ครับ
0: กับผู้ฟังก็ทำใจเอา
2: สายเขาอีกแล้วครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: เกมนี้เล่นเราได้เงิน
2: สวัสดีครับ
4: ได้ที่ไหนเกมไหมนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่น
2: สวัสดีครับดีงินป่ะครับ
5: เดี๋ยวก่อนเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกนะ
2: สวัสดีครับ
5: พวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกม
2: ก่อนสายหลุดมั้งครับสายหลุดเอาก็บ่เป็นอย่างทั่วไปนะครับไอ้เวลาเกือบ30ปีมานี้นะครับก็คงมีเวลา
0: ก็ให้เวลาหลายอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ก็เวลาหลายแต่ว่าก็รีบโทษนะครับเพราะว่าเป็นเวลาจำกัดนะครับ

0: แล้วยุดแล้วมันก็จะไปฆ่ายาบ้าอีกคือเขาละมั้งท่าน
1: เอ
0: าสักเวลาครับผมบอกตื่นสิอย่าไอ้ผมรับลูกพี่ซิเล่สิหรอกเพราะว่าเราจำอะไรว่าพี่ซิแล้วเก่งเนี่ยแต่ว่าเราจำไปพวกใครเนี่ยเป็นไร
1: คร
0: ับครับ
2: ครับ
1: แล้วครับ
2: เมื่อนี้เพิ่นก็ได้สานต่อกันเรื่องที่ผู้หนึ่งบ่เข้าใจเนาะ
1: ครับ
2: แต่ถ้ามีโอกาสนะครับท่าน
1: ฟัง
2: ที่เคารพครับ
1: สายเขาอีกแล้วครับใช่นะครับ
2: เป็นหน้าที่ของทางบ้านนะครับ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: คร
3: ับทั้งสองครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ผมจะบอกทั้งร้อยรอบแล้วคร
1: ับ ครับเอาเลยครับ
3: จริงคุณชื่อว่าวันคนโมโนเรียงเล็กไงเราจำได้ผมเข้าใจครับว่าท่านสมัยหลังแง่ยาวผมเข้าใจด้วยแต่ว่าเขาต้องปลูกฟังจะน้อยร้อยคนท่านจะไม่ได้ยืนแล้วสามสิบคนเหตุก็คือเหตุที่ท่านน้อยผมมากัน
2: ครับ
3: ผมเลยมาเพียงผมเลยมาเพียงคนเดียวเองท่านท่านใจแล้วครับแต่ว่าเขาต้องใช้น้อยผมฟังไปเป็นแค่น้อยฉันไม่ไงเลยนี่แหละครับคนของผมเอาไว้ชิ้นถ้ำเอาคนละเลี้ยงเอาอย่างว่าสันนั่นมองนี่เสียมันใจน้อยเห็นจำคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค
2: ุ
3: ณตาคุณลุง
2: ครับ
3: คุณตาคุณเต่าครับทั้งนี้แสดงความเงินเขาเนี่ยครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ผมว่าผู้ใหญ่เฮาอย่าท้อแท้นะครับเฮาพยายามสอนพ่อทำสั่งเด็กหนึ่งก็เหมือนก็ผ่าขาวนะครับถ้าเอาสิ่งที่ดีว่าเปื่อนมันก็ได้ดีไปอยากจะให้ทุกคน
1: ผมเบิ่งว่าไอ้สารยาบ้ามันเข้าไปอยู่ในสมองมัน
2: ครับ
1: เหตุจังได้จังได๋มันก็บ่เศร้าครับ
2: ตรงนี้ก็หาวิธีการ
1: มา
2: จ
1: าก
2: ครับ
1: มาอบรม2เดือน3เดือนกลับไปก็ไปกินอีกคือเก่าครับ
2: ครับ
1: เนี่ยปัญหาผมก็มีโอกาสไปคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่ไอ้ปราบยาบ้าน
2: ครับ
1: ท่านก็บอกผมไม่มีวิธีการที่แก้ปัญหา
2: ครับ
1: มันก็เป็นทั้งสี่เลยผมก็ไปเสนอเนาะว่าเอาสมุนไพรนี่ไปให้มันกินนะครับไปไล่มันเมื่อไล่มันออกแล้วต้องเอาพามาเทศให้มันฟังเดี๋ยวนี้ไปเทศทั้งนั้นมันก็บ่ฟังครับเพราะว่าสมองมันบ่หลับอย่างเลยเดี๋ยวนี้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะแก้วิธีการในการบำบัด
2: ผมว่าหาวิธีการนะครับบ่แม่นต้องเป็นสมุนไพรหรอกครับเป็นสิ่งใดที่หน่วยราชการเนาะเพิ่นยอมรับว่าเฮาสิดึง
1: เอาสาเขา
2: เอา
1: สวัสดีครับสายเขาครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
4: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ผมปักเชียงหน่อยตำบลสวัสดี
1: ครับครับ
2: เชียงหน่อยตำบลสวัสดีนะครับ
4: ถ้าแก่ถ้าคุณพ่อสว่างกับติโฮดีปักเชียงหน่อยบันสวัสดี
1: โอ้เชียงหน่อยเนาะ
2: เคยเอิ้นอยู่ในจีปักเชียงหน่อย
4: เป็นลูกน้องเพิ่นตั้งแต่ปี11พุ่นล่ะ
1: โอ
4: ้ครับจนต่อทุกมื้อนี่ล่ะ
1: ครับ
2: เป็นน้อง
4: ก็ดีอยู่หรอกครับพี่น้องเป็นห่วงลูกหลานที่พ่อเรียนรู้ในทางพุทธศาสนาปานใด
2: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องยาเสพติดนี่เรียนรู้ดีโพด
2: แ
4: ม่นบ
1: ่ครับ
4: เรียนรู้เรื่องยาบ้านี่อายุ10ปีขึ้นไปฮู้บ่แต่ว่าผู้นั้นกินยาบ้าผู้นี้กินยาบ้าผู้นั้นไปซื้อมาตะหันซื้อมาตะนี
2: ่ครับ
4: โอ้ผมละอ่อนใจนําพวกที่ลูกหลานเฮาในการขอวัดขอว่านี่บ่ใส่ใจแต่ว่าเรื่องไอ้ยาบ้านี่โอ้ถนัด
2: ครับ
4: แต่ยอมรับอยู่แต่ว่าช่วงปีช่วงนึงเนาะเพิ่นตัดตอนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่สิถือแน่มื้อทุกคนสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่นเฮ็ด
2: ครับ
4: เพิ่นจัดการตัดขั้นตอนแม่นบ่
2: ครับ
4: ก็นั่น
1: ครับแม่นครับ
4: สมัยนั้นท่านอดีตนายกนั่นน่ะเพิ่นตัดตอนในหมู่บ้านคักขนาดนี้ผมว่ายุบเติบอยู่ก็หลังจากนั้นมาทวีขึ้นนักกว่าเก่าอีกบัดนี้แม่นบ่
1: ครับ
4: เอาละซ้ํานี้ล่ะ มีความ

0: ก็หลายขอบคุณมากครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: แต่อยากฝากให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยครับจะฝากแบบไหนเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเขาก็อยากให้ชุมชนเข้มแข็งฉะนั้นผมว่าตัวชุมชนเข้มแข็งเนี่ยให้มาซอยกันคิดมาซอยกันทำ
1: สายเขาอ่าใช่แล้วครับ
3: โหลครับ
1: ครับโหลครับเชิญครับสวัสดีครับ
3: ครับครับขอประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะท่านนะ
2: ครับเชิญครับ
3: คือนิดหนึ่งผมหนุ่มการพุ่งชันเมืองเดี๋ยวรับคิดถึงท่านอาจารย์ประจนคนนอนทุ่งน้องโกย
1: ครับ
2: ครับ
3: น้องโกยเด็กโกยนะ
1: น้องโกย
2: โกย
3: น้องโกยตำบลท่าพระดิสติกท่าพระก็ฝากเพลงในรายการก็เมืองขอนสี่โมงเช้าให้อยู่นะ
1: ครับ
2: ครับ
3: เป็นท่านอยู
2: ่เออ
3: ก็ฟังมาก็โอ้รายการท่านมันสายเยอะอาจารย์สมยงก็เหมือนกันสายมันเยอะ
1: ครับ
3: น่าจะหลายชั่วโมงนะ3ชั่วโมงก็อย่างต่ำ
1: ครับ
3: นะฮะที่ฟังมาท่านอย่างเล่าตาแล้วอะไรเนี่ยติดคุกก็จริงนะท่านแต่ว่ามันมีอะไรอภัยยังมีอภัยอยู่ท่าน
2: ครับครับ
3: ไม่น่าจะอภัยเนาะที่ว่ามีอะไรมีภรรยาเยอะ very sweet ภรรยาเยอะเขามีตังค์ท่านใครมันนี่เขามีตังค์เยอะมีตังค์เยอะทำอะไรก็ได้ไม่ได้ท่าน
2: ครับ
3: ฮัลโหล
1: ครับเชิญครับ
3: ท่านเป็นกำนันที่ไหนครับเนี่ย
1: ผมกำนันตำบลเขื่อนอุบลรัต
3: น์อ๋อสับดิสติกอุบลเขื่อนอุบลรัตน์
1: ครับอำเภออุบลรัตน์
3: กำนันก็ใช้สับดิสติก
1: ครับครับ
3: เอาขอบคุณที่นี่นะครับท่านนะอ
1: ๋
3: อเดี๋ยวท่านได้ฟังข่าวดูที่ท่านนายกก็ไปเขตบุรีรัมย
1: ์ครับ
3: สงสัยไปคนอาจจะมันรถหลายคันเนาะอาจจะเบิกมาไม่มารวนแล้วคนขับรถมาตำรวจเขาไม่รวนเขาก็บวกไปตามหน้าที่งั้นแหละ
2: ครับ
3: ใช่ไหมท่าน
1: ครับ
3: ที่จริงแล้วเนี่ยพาร์คมิสเตอร์ออฟไทยแลนด์เนี่ยที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะไปถ้ารู้แต่มันน่าจะขนออกใช่ไหมท่านเนาะ
1: ครับ
3: มันยังไงอะท่านมันเป็นระดับผู้นำประเทศนะครับขอบคุณมากจริงเลยนะ thank you so much see you again
1: ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับมีหลายความคิดเนาะ
1: ครับ
2: ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในฐานะภาคประชาชนที่นี่ก็หลายคนที่อ่อนแอในเรื่องลูกหลานเนาะฉะนั้นก็อยากให้คิดใหม่ทําใหม่นะครับเฮ็ดจังได๋เฮาสิดึงลูกหลานกลับมาเป็นผู้สืบบ้านเมืองเฮาได้ต่อไป
1: นี่
2: ฉะนั้นก็ให้คิดเรื่องนี้ซะครับ
1: ปัญหาใหญ่เลยครับทางราชการก็บ่สามารถจะแก้ปัญหาหรือผลผมคิดว่าอนาคตประเทศเท่านี้ก็ที่เต็มไปด้วยยา
2: ตามที่ท่านว่าไปถามทั้งผู้บริหารเรื่องยาเสพติดเนาะ
1: ครับ
2: เพิ่นก็เว้าไปว่ามันบ่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยเหลือปราบปรามช่วยเหลือกำจัดได้ดอก
1: ครับ
2: จังผมเคยไปร่วมสัมมนากับเจ้าคณะอำเภอนะครับไปนาทีหนึ่งนี่มีปลัดอาวุโสไปพูดในเรื่องนี้แหละครับเพิ่นก็พูดอย่างเดียวกันนี่แหละครับว่าบ่มีตัวยาบ่มีอันไหนที่จะมาแก้ไขในเรื่องนี
1: ้ครับ
2: คันที่แก้ให้หายก็ต้องรวยอีหลียังสิแก้ได้เพิ่นว่าจังซ
1: ี่ครับ
2: เพราะว่ามันต้องลงทุนสูงว่าซั่นว่าม
1: ันบ่ทดลองเบิ่งก่อนครับ
2: นี่ล่ะครับ
1: ปิดประตูเลยผมคุยเนาะกับฝ่ายปกครอง
2: ป
1: กครองก็ว่าสาธารณสุขเพิ่นว่าแบบนี้นะครับเอาตามคุณหมอ หมอว่าให้เฮ็ดแบบนี
2: ้
1: เราเฮ็ดมันบ่เซามันเป็นจังได๋ว่าซั่นหมอก็ยอมรับว่ามันบ่เซาแน
2: ่
1: ก็แสดงว่าแก้ปัญหาบ่ได้ครับ
2: ฉะนั้นผมว่าร ัฐมนตรีอะไรกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขนี่เนาะ
1: ครับ
2: ลองมาแก้บทใหม่ว่า1ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทดลอง
1: สายเขาสายเขาเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
3: คร
1: ับ
3: ขอบคุณ
1: คร
3: ับ ขอบคุณครับท่านประธานเชิญทุกท่านท่านนะครับแล้วก็ได้ตามมาการที่ทุกท่านได้ดีกันครับ
1: ครับ
3: ครับผมมีที่จะยังที่จะ ขอคุยกับคุณพ่อประธานหรือเป็นคนในศาลคุณพ่อ
1: เปิดสมหวังคร
3: ับผมว่าคุณพ่อต้องไปเรียนดีนะครับติดตามประจำเราขอโทษพ่อไปหลายๆกับเรื่องที่ไอ้ที่น้ำเมาข้นลูกหลานที่พิษยาเนาะเสพพิษนะครับ
2: คร
3: ับ แต่ว่าที่ขึ้นข้นดีสู้กันข้นอยู่นะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วนี่ยังติดยังมีการบำบัดที่บ่อคุณพ่อบำบัดได้ด้วยนี่ได้ขึ้นดูขึ้นหลานสู้กันขึ้นสู้สังคมผู้เข้าในจะพ้นแล้วมีผู้ผมมาบำบัดที่บ่อผมจะถามท่านนะครับ
2: พอดีแล้วเหตุศูนย์เครือข่ายชุมชนโอสถขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังเริ่มต้นอยู่ว่าที่ไปถ้ำอยู่ตำบลน้นคองนะครับได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เอาผู้ติดยาเนี่ยหมู่บ้านละคนได้ประชุมหารือกันแล้วก็ได้รับอามัดสังกังกันแล้วก็ได้ให้ตำบลคือกำนันไปดำเนินการผมก็เลยบอกไปว่าให้กำนันเนี่ยไปสานต่อหน่วยงานของรัฐจะเป็นการอำเภอยังไงครับก็คงจะเป็นประเด็นอำเภอเพิ่นบ่เห็นด้วยทำนองนี้สิล่ะครับก็เลยบ่ได้สานต่อแต่ตอนนี้ผมกำลังเอาคนงานคนหนึ่งไปบวชในไต่พรรษาเนี่ยเพิ่นนี่กินเหล้าดอกครับบ่ได้ว่ากินยาดอกตอนนี้ตอนแรกนี่เอาฮักดิบไปเลยได้ครับสิบ่รอดเลยผลว่าเลยเอาสมุนไพรก็คือล่างจืดเป็นหลักนะครับก็เลยเอาไปใส่ตัวนี้อยู่ได้แล้วครับประมาณ2อาทิตย์แล้วครับบ่ได้มัวบ่ได้คิดถึงมันเลยว่าสัญญาเสียอันพวกกัน12เช้านี่ครับถ้าตัวนี้สำเร็จแล้วผมก็จะได้บันทึกไว้และก็ยังมีอีกหลายคนอยู่ที่เป็นคนงานโคกหนองหน้าเฮานี่ครับยังหลงละเลิ่งในพวกอันศพ12เศร้าอยู่นี่นะครับถ้ายาเสพติดเขาก็บ่ยอมรับนะครับเขาก็บ่ถามละ
3: นี่แหละครับ
2: ครับ
3: ที่มันเป็นการอนุญาตนะครับผมขอแทรกไปเลย
2: ครับ
3: ที่มันเป็นการที่เนียวลวงอยู่เดียวกับขอบความความก็ห้องยังบ่ดีพอที่ควรครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าผมเดี๋ยวนี้ผมอยากฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพิ่นดีที่เป็นดีเด่นหรือเป็นสามารถติดตามเรื่องนี้อยู่โดยตลอดนะครับที่เป็นแก้ไขปัญหาของเราอยากให้เป็นเข้มงวดถึงข้อนี้นะครับปัญหาที่พวกที่จะเสพติดหรือพวกขายเนี่ยผมอยากจะให้ทางรัฐของเราเนี่ยหรือพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เข้าเป็นที่ติดตามอยู่ตลอดให้ดันพักเสียงเข้าไปในทางสภากับอยากให้เป็นปั๊บหรือให้เพิ่มโทษให้กับพวกที่เสพและก็พวกที่ขายนะครับเอาให้ยั่งรุนแรงเลยครับปัญหาของมันมันจังสิขยาดถ้าสิไม่ดูแบบนี้ผมมาผมมีโอกาสแก้ปัญหาได
2: ้อันนี้เห็นชอบเห็นด้วย
3: ไอ้ทั้งละต้องเอาจริงๆจังครับ
2: ฉะนั้น
3: จังที่ผู้เป็นหลอกไปว่าหันกับสื่อยุคนกินแท้มาจากเลยสื่อคนครับสีเฮามีประวัติดีๆมาก่อนนะครับซึ่งว่าคนสวยจะไม่กระตังนะครับต้องพยายามไว้ต่อเพราะครับจะให้โอกาสต่อเอาคนดีซะดีกว่ากับจะเอาคนชั่วประมาณนั้นก็แก้ปัญหาให้มันจบมันสิ้นซะที่มาเห็นไปเพราะวันนี้ผมมาฟังอยู่ในนี้จังคนติดอยู่ตามบริเวณบ้านของผมในเขตนี
2: ้ครับ
3: ผมว่าโอ้ผมมีโอกาสเลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับพวกใครเห็นเขามาเลยจะเป็นยังไงนี่แหละ
2: คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: เพิ่นครับ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: เพิ่นออกเดี๋ยวจังก็ขอให้แต่ทั้งเราเขาเข้าร่วมทั้งพี่น้องเขาเข้าทั้งท่านผู้อาจารย์และระดับด็อกเตอร์นะครับผู้เป็นยูแนวหน้าของผมเนี่ยพยายามเร่งรีบไปท่านที่นะครับจะให้ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นมันนักเรียนครับเรื่องนี้ครับบ้านเมื่อเขารับรองว่าเมื่อมีโอกาสที่ได้จะเลื่อนไปหนาครับเพราะว่ามันตัวนี้ละตัวมันจะมาสั่งพ่นจะเลื่อนลงเรื่องของบ้านเมื่อเขาหวังดีนี่แหละตัวนี้นะครับผมขอฝากครับน้ำหลายๆนะครับขอฝากขอหลวงพ่อไหวครับผมเป็นห่วงลูกหลานบ้านเฮาห่วงสี่บ่แม่นแต่ลูกหลานนะครับพวกอายุครบ17ติดทุกติดกันหมดไปเลยเนี
2: ่ยอยู่เพิ่น
3: ทางนายอีครับ
2: อยู่เพิ่น
3: อันนี้ครับผมขอหวานไปแค่นี้แล้วครับข
2: ออยู่ๆครับอยู่พื้นที่ใดครับเนี่ยครับ
3: โอ้อำเภอหนองเรือเฮานี่แหละคร
2: ับ อ๋ออำเภอหนองเรือเฮานี่เนาะครับครับ
3: ครับนี่แหละเสียของผู้แม่งนี่แหละครับ ขอฝากแค่นี้แล้วคร
1: ับ คุ
3: ณพ่อครับ
1: ขอบ
3: คุณคร
1: ับนี่ก็เป็นความเป็นห่วง
2: ฉะนั้นที่นี่ท่านกำนันเฮาว่าแนะนำเสียงชุมชนคนอีสานนี่เนาะ
4: ครับ
2: ฉะนั้นเฮามาร่วมตัวกันซะ
4: ครับ
2: พ่อแม่พี่น้อง26จังหวัดเอาจังหวัดขอนแก่นเฮาก่อนก็ได้เนาะ
4: ครับ
2: เอา26อำเภอ
4: ครับ
2: เออนี่เนาะเฮาจะว่าประสานต่อแล้วก็ให้มีผู้นำนี่ไปเลี้ยนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าเลี้ยนต่อนายอำเภอซะก่อนว่าประชาชนนี่คิดร่วมกันว่าจะสานต่อในเรื่องใดที่จะซอยเหลือประเทศชาติของเฮานี่ในเรื่องขับสารพิษออกจากร่างกายเนาะเฮาก็อยากทดลองอยู่ครับแต่ว่าอยากขอว่าให้เจ้าหน้าที่หรือพ่อแม่เนี่ยมาทดลองพวกสมุนไพรตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เฮาก็สานต่อพวกแพทย์ที่เขาได้ไปเรียนทางด้านสมุนไพรมานะครับเขาก็ว่าขับเคลื่อนได้หรือว่าหมอบ้านห้องหมอยาบ้านเนาะ
4: ครับ
2: ท่านก็ว่าขับเคลื่อนได
1: ้ครับหมอสมุนไพรนี่อาจจะยอมรับแต่ว่าหมอปัจจุบันที่ใส่เคมีนี่บ่ยอมรับ
2: ก็ในเวลาที่เอาจังได๋นี่เฮาลองขอไปเจ้าท่านให้ประชาชนนี่ครับ
1: ผมก็เป็นห่วงว่าถ้าเมื่อท่านบ่ยอมรับสมุนไพรเราท่านมีทางจะรักษาหายบ
2: ่
1: ก็บ่มีคร
2: ับ ก็บ่มีอีก
1: แล้วสิปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปจัง
2: ซี่เด้อต้นลูกหลานนั่นนะครับ
1: ครับนั่นแล้วอนาคตของ
2: เรียนมาดีๆเด้อครับแต่มาเจอสารพิษตัวนี้แล้วก็เสียคนไปเรื่อย
1: มันนี่แถมไปออกกฎหมายว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยว่าซั่นสิไปลงโทษบ่ได้ต้องออกมาป่วย
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
2: เวลาห้องสิหมดเด้อเพิ่น
1: คร
2: ับ
1: แม่นครับเชิญครับ
3: ครับตอนนี้เหลือเวลาสิขออนุญาต
1: ครับครับเอาครับเอาเลยครับเอาเลยครับ
3: ขออนุญาตเป็นอาจจะเป็นสายสุดท้ายก็ได
1: ้ครับครับ
3: เมื่อกี้ผมเห็นด้วยกับสายเมื่อกี้ที่บอกว่าปรับให้หนักผมเคยพูดว่าปรับให้หนักคำว่าปรับให้หนักเอาให้เด็ดขาดเด็ดให้ขาดไปเลยผมอยากถามสสในสภาครับฝ่ายนิติบัญญัติท่านถึงเวลาเงินเดือนปรากฏหรือใช่ไหมออกกฎหมายใหม่ครับ1เม็ด1ปีได้ไหมยาเสพติด2เม็ด2ปีไปเลยออกกฎหมายมาใหม่คนเสพถือว่าไม่ใช่คนป่วยครับถือว่าคนเสพก็เป็นคดีอาญาเหมือนกันท่านไปรักษาไปบำบัดมันก็ไม่หายหรอกออกมาก็เหมือนเดิมฉะนั้นเอากฎหมายเป็นหลักครับเอากฎหมายเป็นที่มันเลยคนเสพคนเสพเนี่ยกระทั่งว่าเอาเป็นคดีอาญาไปเลยครับติดคุกไปเลย3ปีก็ว่ากันไป5ปีก็ว่ากันไปท่านสสครับนั่งในสภาเนี่ยฟังเสียงประชาชนมั้ยออกกฎหมายมาใหม่ครับนิติบัญญัติมาใหม่ทำกฎหมายมาใหม่แก้กฎหมายมาใหม่1เม็ดติด1ปี2เม็ด2ปีไปเลยครับ50เม็ด50ปี52เม็ด50ปีเลยครับแทบตายคาคุกไปเลยไม่มีประกันไม่มีคำว่ายกโทษพวกใหญ่ทั้งปีเนี่ยถ้าท่านออกมาแล้วเป็นบันบัตรมันก็เหมียนเดิมมันก็เหมียนเดิมพวกนี้มันไม่จับหรอกครับคนมันมึนมันดื้อฉะนั้นเอากฎหมายเป็นหลักเอากฎหมายฆ่ามันเลยครับฉะนั้นจะไปปานีประนอมมันหลักแรกต้นกำเนิดครับท่านเฟืองแรกคือผู้ใหญ่บ้านกำนันลูกบ้านมีไหมเก็บไหมต้องบอกเจ้าชุดตรวจเขาอย่าไปปิดบังลูกหลานท่านเองกินเก็บจัดการเลยครับถ้าท่านทำไม่ได้ลาออกไปลาไปเลยผู้ใหญ่บ้านลาไปท่านทำไม่ได้ออกไปเลยครับอย่าอยู่ไปเปลืองเงินประมาณแผ่นดินของแผ่นดินเฉยฉะนั้นผมอยากแบบสายเมื่อกี้เลยครับเจ็ดให้ขาดตัดให้ออกไปเลยครับ1เม็ด1ปีคดเสพติดคุก3ปีครับขอบคุณครับผม
1: ครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ก็เป็นทางหนึ่งความคิดเลยครับ
1: ครับความคิด
2: เขาถือว่าเป็นภาคประชาชนมีความร่วม
4: ครับ
2: ร่วมกันทำแบบไหน
1: ก็โดยเจตนาจะเข็นบ้านเมืองดีขึ้นละ
2: งานมันยังสิสำเร็จได
4: ้ครับ
2: ที่ในฐานะท่านผอ.ฐานีเฮานี่คือกันนะครับท่านก็อยากให้เฮ็ดในสิ่งนี้แหละครับฉะนั้นถ้าเฮามาร่วมกันได้นะครับร่วมทำร่วมคิดปรับจิตนิสัยปรับอารมณ์กันนี่พัฒนาคำพูดและการกระทำของเฮานี่ครับ
4: ครับ
2: ให้มันดีขึ้นแต่ยังใดก็ตามก็เป็นน่าสงสารลูกหลานเท่านี้เนาะ
4: ครับ
2: ผมเห็นบางคนนี่น้ำตาย่อยซิมซี่อยู่ได้ครับ
4: ครับ
2: สงสารลูกประชาชนว่ามันไปหลง มันก็เว้าบ่ฟังความเด้อครับบัดนี
1: ้มัน มันเสพติดไปเลยครับมันบ่ฟังไผเลยครับ
2: ตัวยานี่ไปทำลายสมองมัน
1: ครับครับไปยุเส้นสมอง
2: อ
1: ตอนนี้มันไปยุหันมันก็ติดบัดมันก็อยากกินแล้วครับมันก็ดึงเขามาใส่เป็นหมู่กัน
2: ครับ
1: มันในสมองมันกินเรา
2: ที่ผมคิดกับตำบลหมู่บ้านนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเป็นผู้ไปรักษาในหมู่บ้านนั่นเองครับเอาหมู่ละคนเนี่ยครับแล้วไปอยู่ในคณะการคุ้มครองของผู้ใหญ่บ้านได้เลยครับตามที่ไปเฮ็ดดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ของเจ้าคณะอำเภอนี่ครับ
4: ครับ
2: เจ้าอาวาสต้องดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีสารตัวนั้นเขามาปะปนได้ครับ
4: ครับ
2: ก็เลยให้เพิ่นดำเนินการใส่สมุนไพรรักษาและการรักษาอย่างดูแลใกล้ชิดก็รู้สึกว่าได้ผลประโยชน์ได้สำเร็จอยู่ว่าซั่นว่า
4: ครับ
2: ตอนนี้คือกันครับเพราะว่าในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยครับคันมีหมู่บ้านนึงมีลูกหลานอยากหยุดในเรื่องนี้นะครับเฮาก็มีสารกระตุ้นให้เนาะ
4: ครับ
2: เพื่อจะให้ลืมในสิ่งนี้ได้ฉะนั้นก็ปรึกษาหารือกันในพื้นที่นะครับพื้นที่ใดที่แร้งๆหนองเลือเนี่ยครับสำคัญอยู่เมื่อนี้ก็ได้ข่าวอยู่หลานผู้หนึ่งกระโดนจับพันวิปืนพร้อมผลกันนะเคลื่อนเลยครับ
4: ครับ
2: ก็เลยไปประกันหรือจะไปติดต่อแบบไหนที่จะให้มันสำเร็จนะครับก็เมื่อนี้ก็รู้สึกว่ามีประเด็นหลายอย่างก็ก้าวไปถึงภัยต่างๆของประเทศชาติของเฮาเนาะ
4: ครับ
2: ท่านนั้นก็บ่ทันบ่มีผู้สืบสานจากเด็กน้อยนี่ครับสำคัญ
4: ครับ
2: แม่นบ่ท่านท่านมีหยังแน่มื้อนี้ฝากกับไทบ้านครับใกล้สิมาด้วย
1: มื้อนี้ก็จะฝากถึงผู้สูงอายุเนาะมันบ่แต่เรื่องยาบ้า
2: เออเฮา
1: บ่ถึงผู้สูงอายุ
2: ครับ
1: อยากถามความรู้สึกของพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับอายุมาหลายปันนี้แล้วมีความรู้สึกมีความต้องการอีหยังแน่อยากได้อีหยังบ้างครับถ้าท่านสามารถจะทรงความคิดอยากใดมาให้เฮาได้รับรู้เนี่ยครับ
2: คร
1: ับ ผมก็จะคงว่าท่านอนุรายเลย
2: คือนี่มัน
1: ความอยากอีหยังแน
2: ่มันมีหนังสือเล่มนึงเลยครับการดูแลตนเองเนี่ย
4: ครับ
2: ของผู้สูงอายุนี่คือ1ออกกำลังกาย
4: ครับ
2: 3อนามัย4อุจจาระปัสสาวะ5อากาศและแสงอาทิตย์เนี่ย
4: ครับ
2: เนี่ยผมไปกินอากาศและแสงอาทิตย์อยู่เดี๋ยวนี้ครับแล้วก็อารมณ์แล้วก็อดิเรกอบอุ่นอุบัติเหตุอนาคต
4: ครับ
2: นี่ครับมี10อย่างนะครับฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องของเฮาที่ต้องการที่อยากจะให้เสียงชุมชนฮ้นอีสานเฮามีการซอยเหลือเพราะว่าเพิ่นมีแพทย์ชาวบ้านอยู่แล้วเพิ่นได้เฮ็ดเตียงก่อยานวดเตียง
1: โอ้ครับน้ำมันนวด
2: น้ำมันนวด
1: อันนี้ก็เป็น
2: หวานเนาะ
1: ครับเป็นหวานเป็นการรักษาสุขภาพนะครับ
2: ขอมาได้ดีครับ
1: ครับได้ครับในช่วงนี้ได้อยู
2: ่ช่วงนี้ได
1: ้ระดับนึงนะครับแต่ว่าต่อไปจนทุนมันอาจจะลดลงแต่ว่าก็ให้ผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวนี่ขอมากครับ
2: ผู้ที่เอางวดแรกนี่ให้ฟรีเนาะ
1: ครับฟรีครับ
2: แต่ว่างวดที่2นี่อาจจะมีค่าขนส่งบ้างเนาะ
1: ครับก็เก็บปลายทางเอาก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าเป็นเอาไปใส่แล้วมันได้ผลนะครับ
2: คร
1: ับ ก็เป็นห่วงผู้สูงอายุนี่แหละครับยิ่ง
2: ผู้มันได้ไปแล้วเป็นยังไงครับถามบอก
1: ก็เสียงตอบมาที่ตอบมาไม่ดีมั้งครับ
2: ครับ
1: นอกจากผู้บ่ตอบ
2: ครับผู้ตอบนั่งอยู่นี่ก็

0: prd.co.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส60%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอกุฎาบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: บอกรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
1: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
0: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
1: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.เที่ยง 16:00 น.เที่ยงผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
0: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.เที่ยง
1: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.กุ่นเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเที่ยผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
2: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่น้อ
5: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่เพื่อจังอาการสิจ

0: ำอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
0: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
0: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
0: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
0: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
1: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: พืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต่อบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคม2470ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
8: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
10: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

2568/2569บริหารจัดการพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อยดังนี้บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอผ่านโครงการจ้างแรงงานชนประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใช้น้ำต้นทุนจากแหล่งเก็บน้ำข้างเคียงที่มีศักยภาพโดยให้ความสำคัญด้านการอุปโภคบริโภคเป็นหลักและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

คราะห์น้ำคือหัวใจของการพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานมุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำเพื่อความสุขของประชาชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่ไปกับการป้องกันความเสียหายจากน้ำพร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงน้ำในทุกพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคอีสานตอนล่างเดินหน้ามุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน

0: น้ำทุกหยดมีความหมายมาร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดกันสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานมุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำเพื่อความสุขของประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและทุกภาคส่วนขอเชิญชวนทุกคนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: คปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: หน้าประวัติศาสตร์ระดับโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งประเทศไทยพร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินหมุดหมายครั้งสำคัญต้อนรับผู้นำนโยบายนักเศรษฐศาสตร์และผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของประเทศไทยไปด้วยกัน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz และ AM 729 KHz มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไวทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบใกล้ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: ทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
1: ้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะ11จังหวัดภาคอีสานตอนบนที่ตอนนี้กำลังรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ของทางสวทนครราชสีมา

รัฐการดำเนินงานค่ะในวาระสำคัญต่างๆในการที่จะพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในทุกมิติค่ะอย่างวาระที่6เนี่ยต้องบอกว่า365วันเฮ้ยถ้าเกิดปีไหนมี366วันนะคะก็จะเป็นวาระที่6 366วันค่ะแต่ตอนนี้คือ365วันนั่นก็คือโคราชปลอดภัยค่ะมุ่งเน้นเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแล้วก็มีทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยหน่วยงานนะคะก็จะมีการร่วมมือกันค่ะทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการสร้างเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนค่ะความปลอดภัยในสถานศึกษาสถานประกอบการและบนท้องถนนค่ะ365วันวาระ7ค่ะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนค่ะรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะเราก็เน้นย้ำค่ะเรื่องของความสำคัญของการสร้างสังคมเท่าเทียมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการเร่งรัดค่ะมาตรการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์และยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงผู้ได้โอกาสอย่างครอบคลุมนะคะวาระที่8โคราชเมืองสะอาดขับเคลื่อนค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาในการที่จะวางแผนค่ะนะแก้ปัญหาต่างๆค่ะเรื่องของช้างป่านะคะรวมถึงการเฝ้าระวังไฟป่าในแต่ละพื้นที่ค่ะและมาถึงวาระที่9เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะนำทีมโดยโครงการชลประทานนครราชสีมาค่ะในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าใกล้ที่ฝนจะทิ้งช่วงแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักงานชลประทานที่8เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องดูแลน้ำเนี่ยให้เพียงพอนะคะเพราะว่าต้องมีการจัดสรรน้ำเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงเรื่องของการอุปโภคบริโภคและนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของภาคอุตสาหกรรมค่ะก็ต้องมีน้ำให้เพียงพอทั้งปีเลยค่ะในส่วนวาระที่10เองค่ะจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะก็จะเป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ค่ะโดยมีการผลักดันนะคะของทางสำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรานำเรื่องของเทคโนโลยีนะคะและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองการให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อยกระดับโคราชของเราเนี่ยแหละสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้แบบเต็มรูปแบบและวาระ11ค่ะเราจะมีการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดนะคะโครงการเมกะโปรเจกต์นะติดตามขับเคลื่อนค่ะโครงการโครงสร้างต่างๆที่เรียกว่าเป็นขนาดใหญ่เป็นพื้นฐานสำคัญค่ะของจังหวัดนครราชสีมาโดยจะมีสำนักงานจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงค่ะการคมนาคมขนส่งโลจิสติกการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะในระดับภูมิภาครวมถึงระดับภูมิขออภัยค่ะและระดับประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยก็ได้เน้นย้ำค่ะให้ทุกหน่วยงานเลยในจังหวัดนครราชสีมาทำงานแบบเชิงรุกให้มีการบูรณาการค่ะเราต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงนะคะมุ่งผลสำเร็จที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะตามกรอบแนวทาง 1+11 Agenda โคราชนั่นเองทั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะคะเรื่องของหลายคนบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ไข่ไก่ราคาแพงเอ๊ะเราจะมีลดหรือเปล่าต้องบอกว่าตอนนี้จังหวัดนครราชสีมานะคะอยากเชิญชวนนะใครฟังอยู่จังหวัดใกล้ๆกับโคราชนะนครราชสีมามาช้อปปิ้งได้เพราะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มีการออกข่าวมาบอกว่ามีข่าวดีมาบอกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ไก่ที่ลด
ราคานั่นเองคิดดูนะจากแผงตลาดเนี่ยขายกันอยู่130 บาทค่ะลดมาเหลือ110

0: บาทโอ้โหถือว่าลดไปเยอะทีเดียวนะคะก็เป็นการที่จะช่วยเรื่องของการลดค่าครองชีพค่ะตามโครงการนะคะเชื่อมโยงการจำหน่ายนั่นเองค่ะโดยมีการจำหน่ายไข่ไก่เบอร์3นี่เดี๋ยวฉันบอกเบอร์ก่อนเนาะเบอร์3นะคะก็คือเลือกซื้อไข่ไก่เบอร์3จากราคาตลาดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยแหละ130บาทจะมาลดราคาเหลือเพียง115บาทนะคะพิเศษด้วยพิเศษก็คือว่าเขาจะมีการกำหนดวันค่ะวันที่19วันที่21วันที่28สิงหาคม3วันเท่านั้นค่ะทุกท่าน3วันเท่านั้นนะคะราคาเนี่ยก็อยู่ที่115บาทที่สำคัญจำนวนจำกัด 1,500 แผงนะคะจำกัด 1,500 แผงแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ซื้อได้แค่กี่แผงนะคะแสดงว่าหลายท่านถ้าพร้อมที่จะซื้อจำนวนมากแต่ว่าเอ๊ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไข่ไก่ซื้อจำนวนมากเนี่ยอาจจะทำให้เสียไวด้วยนะเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเวลาเราซื้อเนาะเราก็ต้องซื้อให้เพียงพอกับการบริโภคนะคำนวณให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เรียกว่าประหยัดตังในกระเป๋าแล้วเนี่ยก็ต้องได้ทานไข่ด้วยเนาะนอกจากนี้ค่ะที่สถานที่จำหน่ายค่ะก็จะจำหน่ายอยู่ที่ลานหน้าสารกลางนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเริ่มจำหน่ายเนี่ยตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะคะก็มาช้อปปิ้งได้ค่ะ19 21 28สิงหาคมนะคะที่จะถึงนี้ที่จะถึงนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไปเบรกกันค่ะนั่นก็คือการตรวจเยี่ยมนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั่นเองกับการติดตามค่ะเรื่องของโครงการกองบุญแห่งการให้ช่วยผู้ยากไร้มีบ้านมั่นคงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในการขจัดความยากจนโดยทางศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เลยไปติดตามค่ะที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือนะคะนายวีรพัฒน์ไขโพที่อยู่บ้านเลขที่78หมู่ที่5บ้านกระชอดตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก็มีการดำเนินการก่อสร้างนะคะจับปุ่มที่อยู่อาศัยตามโครงการกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขรวมถึงนะคะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะก็เพื่อที่พี่น้องประชาชนนะคะจะได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรรวมถึงนะคะเรื่องของสุขอนามัยก็จะดีขึ้นรวมถึงความปลอดภัยด้วยโครงการนี้เองนะกองบุญแห่งการให้ค่ะอำเภอเมืองนครราชสีมาก็เป็นความร่วมมือกันโดยการร่วมมือบูรณาการระหว่างคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมาศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะก็มีผู้มีจิตศรัทธาค่ะในพื้นที่ตำบลตลาดนะจนถึงภาคีเครือข่ายที่ทราบข่าวเนี่ยก็ร่วมกันค่ะระดมทุนและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะทางด้านนายอนุพงษ์สุขสมนิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านได้เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่นะคะท่านได้ติดตามผลของการช่วยเหลือค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับโอกาสสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวค่ะโดยมีการเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมการดูแลทั้งด้านสุขภาพการสร้างอาชีพและการส่งเสริมรายได้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนค่ะเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกด้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาทุกท่านมาติดตามข่าวสารนะคะของผู้สื่อข่าวค่ะแต่เป็นท่านใดนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ร่วมสร้างมหาบุญบูชาธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญร่วมสร้างอุทยานหลวงปู่ม่านภูริทัตโตณวัดสัมปัตตวนารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตามดำริของพระเทพวรารังการโดยมีพลอากาศเอกชลิตผูกผาสุองคมนตรีพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ร่วมใจจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นหน้าตัก9เมตรอาคารประดิษฐาน2ชั้นและน้ำตกจำลองรำลึก น้ำตกสาริกาสถานที่อันเป็นมงคลแห่งการบรรลุธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษาพระป่ากรรมฐานสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาและบำเพ็ญสาธารณกุศลแก่สังคมสืบสารปฏิปทาอันบริสุทธิ์ตราบนานเท่านานเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหากุศลครั้งสำคัญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี374-0916125สาขาสามแยกปักธงชัยชื่อบัญชีวัดสัมปัตตวนารามเพื่อโครงการสร้างอุทยานหลวงปู่ม่านภูริทัตโตสามารถลดหย่อนภาษีได้100%

0: ปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: คัดข่าวเล่าเรื่องค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปค่ะในช่วงนี้จะพาทุกท่านค่ะไปติด

0: ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้มีการจัดการประกวดภาษาไทยถิ่นอีสานครั้งที่2ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดสุนทรพจน์ไทยถิ่นอีสานและการประกวดแต่งกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์โดยมีนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะการประกวดดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ร่วมกับทางกระทรวงอว.จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์และบริษัทแลกตาซอยจำกัดค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษานะคะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยรวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยถิ่นอีสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะการประกวดในครั้งนี้นะคะมีสถาบันการศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวน20โรงเรียนค่ะโดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนนะคะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาความคิดสร้างสรรค์และก็ทักษะการสื่อสารผ่านภาษาไทยถิ่นอีสานค่ะซึ่งผลการประกวดแต่งกลอนสดรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนการประกวดสุนทรพจน์ไทยถิ่นอีสานรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่เด็กหญิงกัญญารัตน์ศรีโพนโรงเรียนพรชัยวิชาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโอกาสนี้นะคะนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้กล่าวนะคะว่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือผู้ชนะที่ได้มีการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความสามารถในการใช้ภาษาอย่างน่าชื่นชมขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยรวมถึงภาษาไทยถิ่นอีสานให้เจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยถิ่นอีสานนะคะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของคนอีสานนะคะพร้อมส่งต่อความภาคภูมิใจในภาษาจากรุ่นสู่รุ่นและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นอีสานให้ยังคงมีบทบาทในสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะออนอิสรานาสินสร้อยสวทกาฬสินธุ์รายงาน
1: ขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวจากทางสวทกาฬสินธุ์น้องอ่อนอิสรานาสินสร้อยค่ะที่นำเสนอข้อมูลนะคะข่าวสารดีๆของทางจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเปิดเวทีสำหรับน้องๆเยาวชนอีสานนะคะในการประกวดภาษาไทยถิ่นอีสานครั้งที่2ส่งเสริมและสื่อสารภาษาไทยถิ่นอีสานนั่นเองค่ะอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวค่ะที่จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวนะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะกับทางสวทด่านซ้ายโดยน้องวรพลหมวดจางเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นเรื่องนี้กันค่ะกับจังหวัดเลยขับเคลื่อนนโยบายเมืองเลยเมืองสะอาดส่งเสริมเรื่องของการคัดแยกและรองรับขยะรีไซเคิลมุ่งสร้างจิตสำนึกและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนวันนี้สวทด่านซ้ายจังหวัดเลยจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเลยกันครับจังหวัดเลยขับเคลื่อนนโยบายเมืองเลยเมืองสะอาดส่งเสริมการคัดแยกและรองรับขยะรีไซเคิลมุ่งสร้างจิตสำนึกและบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเมืองเลยเมืองสะอาดส่งเสริมการคัดแยกและรองรับขยะรีไซเคิลพร้อมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้จังหวัดเลยเป็นเมืองที่สะอาดสวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.นายชัยพจน์จรุณพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบหมายให้นายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมรองรับขยะรีไซเคิลของจังหวัดเลยณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยโดยมีนายยุทธพลเดชารัตนชาติท้องถิ่นจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณขยะในชุมชนและการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและคุณภาพชีวิตในระยะยาวจังหวัดเลยจึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเมืองเลยเมืองสะอาดเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดและยกระดับการบริหารจัดการขยะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั ั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนชุมชนไปจนถึงประชาชนในทุกครัวเรือนสำหรับแนวทางในการบริหารจัดการขยะจังหวัดเลยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างครบวงจร3ระยะระยะแรกคือต้นทางมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือนและสถานที่ทำงานโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดระยะที่2คือกลางทางเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บขยะและขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมเป็นระบบและสามารถรองรับขยะที่ผ่านการคัดแยกจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนระยะที่3คือปลายทางมุ่งเน้นการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการนำขยะที่สามารถใช้ประโยชน์กลับสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากที่สุดสำหรับกิจกรรมส่งเสริมรองรับขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลซึ่งนอกจากช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งขณะเดียวกันจังหวัดเลยยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งบริเวณสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนชุมชนแม่น้ำลำคลองรวมถึงเส้นทางคมนาคมต่างๆให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและท่องเที่ยวและยังสะท้อนกับคำขวัญของจังหวัดเลยที่ว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งาม3ฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดโดยจังหวัดมุ่งหวังให้คำว่ามั่นคงความสะอาดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและกลายเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคนจังหวัดเลยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวด้วยการลดการสร้างขยะคัดแยกขยะก่อนทิ้งนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์และร่วมกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ของตนเองเพราะการสร้างเมืองสะอาดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนและหากทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างจริงจังจะช่วยให้จังหวัดเลยเป็นเมืองสะอาดน่าอยู่สวยงามและสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนต่อไปวรพลหมดช่างสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสวท.ด่านซ้ายค่ะผู้สื่อข่าวน้องวรพลหมวดสังนะคะที่ทำเรื่องดีๆนะคะของทางจังหวัดเลยเนี่ยมาบอกกับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำอย่างไรให้กลายเป็นเมืองสะอาดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะคะสำหรับวันนี้เองเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมานะคะพูดคุยค่ะรวมถึงนะคะปาฐกถาด้วยในการประชุมสัมมนาประจำการขออภัยค่ะประจำปีการศึกษา2569ค่ะกับเรื่องของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่55ค่ะในหัวข้อประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ6ทศวรรษนะคะแห่งความท้าทายและทิศทางในอนาคตของการศึกษาคาทอลิกในบริบทโลกสมัยใหม่นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นที่เดอะกรีเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นโอกาสในการฉลองครบนะคะ60ปีหลังการประกาศสมณธรรมนูญสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ค่ะท่านได้ให้แนวทางเนื้อเรื่องของการก้าวต่อไปด้วยความหวังของการศึกษาคาทอลิกอย่างชัดเจนค่ะสำหรับเรื่องของการศึกษาคาทอลิกนะคะก็ได้มีการใส่ได้รับการใส่ใจปฏิบัติเสริมเติมและต่อยอดค่ะจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆอย่างมากมายค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ทรงเตือนว่าอนาคตที่มีความหวังของโลกซึ่งการศึกษาคาทอลิกเนี่ยมีส่วนร่วมช่วยสร้างค่ะเรียกร้องให้มีการประสานสัมพันธ์กันมากขึ้นและก้าวเดินไปด้วยกันตามสิบตารมนะคะของพระศาสนาจักรสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็ท่านพระองค์ทรงสนับสนุนการเรื่องของการดำเนินงานต่อในแนวพื้นฐาน7ประการนะคะ นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เองค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ได้มาบรรยายนะคะเรื่องเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาค่ะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมาพูดคุยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยท่านเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะท่านประเสริฐจันทระรวงทองค่ะมีภารกิจมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ท่านก็เดินทางนะคะมาประชุมกับคณะทำงานเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมชิวเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและในวันนี้ช่วงเช้าค่ะก็มีภารกิจตั้งแต่เช้าเลย9โมงเช้านี้ท่านลงพื้นที่นะคะไปที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องค่ะจากนั้นค่ะช่วงประมาณ 9:40 นาทีท่านก็เดินทางต่อนะคะไปดูที่พบปะค่ะผู้บริหารที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องซึ่งอยู่ห่างกันค่ะมาดูในพื้นที่เลยนอกจากนี้ค่ะท่านก็เดินทางไปส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่องนะคะเพื่อที่จะไปติดตามดูงานนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีไปที่อย่างที่บอกค่ะโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ปาฐกถาพิเศษค่ะอย่างหัวข้อเรื่องทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา2569ค่ะของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่55นั่นเองค่ะหัวข้อหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือท่านได้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI ค่ะท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนคนได้เมื่อมีผู้สื่อข่าวถามคำถามไปนะคะท่านบอกว่าให้ลองดูเรื่องของภาพวาดระดับโลกนะคะอย่างดาวินชีอย่างเงี้ยท่านบอกว่าถ้าต้นฉบับเนี่ยถ้าเขาทำไว้แล้วในยุคนี้ AI มาทำเนี่ยอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าให้ย้อนไปให้ AI ทำเหมือนศิลปินระดับโลกเนี่ยไม่สามารถทำได้ท่านก็เลยได้ให้แง่คิดนะคะแนวคิดในเรื่องของการใช้ AI อย่างเรียกว่าอย่างรู้ทันนะคะรวมถึงเนี่ยก็ฝากถึงคุณครูนะคะคณะครูอาจารย์เนี่ยในการดูแลสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจอาวุธนะคะในสถานศึกษาเองอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันท่านก็ฝากเตือนนะคะเพราะว่าท่านเองก็ยกจากเหตุการณ์เคสที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ให้ความเป็นห่วงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยต้องบอกว่างานในวันนี้นะคะที่ท่านได้ปาฐกถาพิเศษนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ด้วยนะคะของการที่จะมาเรียนรู้กันรับฟังแลกเปลี่ยนและก็ก้าวเดินไปด้วยกันค่ะผ่านการปาฐกถาของท่านรวมถึงการอภิปรายทางวิชาการและก็แบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนนะคะภายในงานก็มีเรื่องของนิทรรศการและนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนนั่นเองปีนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก11สังคมณฑลทั่วประเทศจำนวนถึง565ท่านค่ะทั้งพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงนะคะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะถึงพลังของเครือข่ายการศึกษาคาทอลิกที่ต้องการร่วมค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยค่ะเราบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานที่นะคะสถานศึกษากำลังคนเนี่ยเราจำเป็นค่ะที่จะต้องมองในเรื่องของทิศทางของการศึกษาทิศทางใหญ่เลยค่ะว่าเราจะพาการศึกษาไปในทิศทางไหนรวมถึงเรื่องของการเชื่อมพันธกิจของสถานศึกษานโยบายการศึกษาของประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพื่อให้สามารถที่จะบูรณาการไปด้วยกันนะคะเพื่อก้าวไปสู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่น้องๆค่ะเด็กนักเรียนเยาวชนได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ได้ให้นะคะการปาฐกถาพิเศษค่ะแล้วก็มีบางประเด็นที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์นะคะของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันว่าท่านได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
2: AI ไม่สามารถไปแทนที่มนุษย์ได้หลักการเพราะฉะนั้นนี่เด็กจะใช้ AI นี่ต้องใช้ภายใต้ความเหมาะสมหมายถึงว่าเด็กต้องมีพื้นฐานทางด้านความคิดก่อนจ ็นพื้นฐานก่อนไม่ใช่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วไปใช้ AI นี่ทำให้การพัฒนาการด้านความคิดนี่ไม่มีเพราะนั้นการประชุมสภาคาทอลิกซึ่งมีโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศที่มาจัดสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาพูดคุยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่วันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญแต่การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเนี่ยให้เด็กเนี่ยเกิดกระบวนการสังเคราะห์ทางด้านความคิดด้วยไม่งั้นเด็กจะตอบทิศทางเดียวกันหมดก็คือใช้ AI หมดเด็กจะไม่มีความคิดที่แตกต่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีขอบเขตเรื่องของ AI ที่มีจริยธรรม AI ที่มีความรับผิดชอบอันนี้จริงๆมีกฎหมายมีอะไรนะครับไม่มีคือหลักการไม่ต่างกันมากแต่ต้องขอชื่นชมเพราะว่า6ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการวิสิมุมเนี่ยเอดูคาเต้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วและเป็นการสอนการเรียนรู้ไม่เฉพาะแต่วิชาการแต่เป็นการสอนเรื่องทักษะเรื่องจิตใจเรื่องคุณธรรมเรื่องชีวิตเรื่องของคุณค่าความเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เรียกว่าต้องพัฒนาการนั่งสมองและจิตใจเพราะนั้นนี่คือจุดแข็งของคาทอลิกของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนคาทอลิกซึ่งเป็นเรื่องดีซึ่งก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการปรัชญาของกระทรวงเรื่องหลักสูตรการเรียนรู้ก็มีการพัฒนาทั้งสมองทั้งจิตใจเช่นเดียวกันแต่วิธีการนี่อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างไม่มากนักแต่เป้าหมายปลายทางเหมือนกันนะในโลกที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการจำเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กต้องเปลี่ยนแล้วคืออ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่อ่านเพื่อจำแต่อ่านเพื่อเข้าใจ active learning ก็คือการกระบวนการเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะครับลองของจริงด้วยอะไรด้วยต่างๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าได้ทำจริงเนี่ยกับอยู่ในหนังสือเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเอางี้สมมติหัดขับรถเนี่ยถ้าขับทางทีวีอ่ะผมใช้คำง่ายๆซิมูเลเตอร์นะขอโทษเป็นซิมูเลเตอร์กลับไปขับจริงๆเนี่ยขับซิมูเลเตอร์ไปขับจริงขับไม่ได้หรอกทุกคนรู้แต่ถ้าไปขับในสถานที่โรงเรียนขับรถที่มีทดลองจริงเนี่ยขับได้แน่นอนนั่นคือ active learning เพราะนั้นย่อมมีความแตกต่างกันก็มีอยู่คือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่จริงๆกระทรวงเนี่ยตอนนี้ทำหลายอย่างนะครับแนวคิดเรื่องนี้เป็นหนึ่งในวิธีคิดของเราที่เราให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสมรรถนะเรื่อง active learning เรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะเห็นผลนะครับตอนนี้ให้ทีมงานเนี่ยทำหลายอย่างนะครับอย่างเรื่องของอย่างตรงนี้ก็เป็นเรื่องสปท.นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเรื่อง AI framework ซึ่งจะเป็นการยกระดับความรู้ด้าน AI literacy เนี่ยตั้งแต่ชั้นปฐมต้นปฐมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวศึกษาและสกล.ทั้งการศึกษาทุกภาคส่วนเราจะกำหนดกรอบว่าเรื่อง AI นี่ควรจะมีพอดีขนาดไหนนะครับคือความคิดทำให้คนเรามีสตินะครับแต่ถ้าเราดูในโลกออนไลน์เลยเราอาจจะขาดสติถ้าคนเรามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบเนี่ยกระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยกตัวอย่างภาพวาดอันหนึ่งขออนุญาตมาเล่าให้ฟังใหม่เอางี้โมนาลิซาเนี่ยเป็นภาพที่สวยมากเขียนโดยลีโอนาร์โดดาวินซีAI ไม่มีทางทำได้ AI ไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการในภาพนั้นได้แต่ถ้าหลังจากภาพนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว AI ไปทำบอกว่าสั่งให้ AI บอกทำภาพที่มีลักษณะเหมือนนี่อาจจะได้แต่ถ้า AI ไปทำภาพต้นแบบไม่มีทางทำได้เพราะนั้นต้นแบบต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เป็นคนคิดต้นแบบทั้งหลายกระบวนการสังเคราะห์จึงค่อยเกิดขึ้นตามมาไม่ได้ AI ยังไงครูยังมีความสำคัญอยู่วันนี้เนี่ยในการประชุมสภาคาทอลิกโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศผมได้ฝาก ทางผู้บริหารเรื่องของความปลอดภัยก็ดีเรื่องของนโยบายที่เราจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ข้อสรุปผลของการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยได้สั่งให้ท่านมณฑลเนี่ยได้เอาไปดูแล้วจะดูซิว่าเราจะมาบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ยังไงในการกำหนดไปด้วยกันเพราะเราทำพรบการศึกษาชาติอยู่ไม่โมเดลไหนหรอกครับไม่เป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วปลายทางเรื่องการศึกษาเนี่ยสร้างคนให้มีทั้งร่างกายจิตใจมีสติปัญญานะอันนี้เป้าหมายเดียวกับทางสภาคาทอลิกอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างกันแต่มาวันนี้เนี่ยคาทอลิกเข้าเป็น1ใน4ของจำนวนนักเรียนที่มีในภาคโรงเรียนเอกชนซึ่งถือว่ามากกระทรวงให้ความสำคัญผมต้องเดินทางมาที่นี่เพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในการที่จะต้องมามีสัมพันธ์ต้องมีเครือข่ายกับท่านเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศนี้นะครับมีหลายแห่งที่ทำไปแล้วอย่างที่จังหวัดระยองเนี่ยก็ทำไปแล้วนะครับก็ทราบว่าได้ผลดีนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ต้องดูระบบนิเวศโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่อง Active Learning เนี่ยผมกำลังเดี๋ยวจะต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพเนี่ยว่าระยะตรงนี้เนี่ยเข้ามาผนวกได้อย่างไรนะครับเพราะว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต่อไปมันไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนอย่างเดียวแล้วเพราะในโลกนี้เนี่ยเด็กๆเรียนมีความสุขเรียนไปด้วยทำนู่นทำนี่ไปด้วยบางทีอยู่ในสนามเด็กเล่นบ้างอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างนอกบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราใส่ใจอยู่นะครับมีคือเราจะได้เห็นไม่นานขอคือตอนนี้ผมเล่ากระทรวงนิดนึงคือเราปรับโครงสร้างด้านฐานข้อมูลอยู่หลายท่านคงได้ยินข่าวนะครับกระทรวงก้าวเข้าสู่ความเป็นกระทรวงสมาร์ทมินิสเตอร์นะครับก็คือเราใช้ฐานข้อมูลเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนี้แล้วเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอีออฟฟิศทั้งกระทรวงเดิมนี่ก็ทำอยู่แล้วแต่ยังทำไม่ครบนี่เราจะทำให้ครบและหมายถึงการเชื่อมโยงถ้าเกิดทางสภาคาทอลิกเนี่ยได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันสมมติเราก็สามารถซีมเลสหรือเชื่อมข้อมูลกันได้เลยต่อไปคนที่จบจากโรงเรียนคาทอลิกนี่บางคนไปต่อต่างประเทศบางคนอยากเข้ามหาวิทยาลัยบางคนไปต่ออาชีวะก็สามารถดำเนินการได้ด้วยความสะดวกนะครับ
3: กลับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ค่ะจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะวันนี้สตรีชั้นเพียงจันทร์วงทวีสุและทีมงานจากสวทนครราชสีมาต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจะเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: น้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
9: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
10: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่น การเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทุกประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
12: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่ยิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นในด้านตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรวันพรุ่งนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้รับตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแหวงอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอกุฎาบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาดอนเมืองคลองสามวาลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมปราจีนบุรีราชบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาบางแคตลิ่งชันจตุจักรบางซื่อดอนเมืองสายไหมหนองจอกจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางแคหนองแขมทวีวัฒนาตลิ่งชันบางซื่อจตุจักรวังทองหลางบึงกุ่ม บางเขนลาดพร้าวดอนเมืองหลักสี่สายไหมคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบางกอกน้อยภาษีเจริญบางบอนบางขุนเทียนจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เอ็มก้าสกาวทุกท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หนุ่มเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไทพื้นที่อำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวาพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.กุ่นเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
3: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหามู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพ ย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
10: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: สีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทย
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
0: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับสองก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: ที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที
1: ่ขาดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความรักให้กินปลามันเล้ง

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองห้อยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้โตนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองห้อยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองห้อยไงซองห้อยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆเห็นมื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสือละไปสมัครประกันภัยซองห้อยบาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮะเกินร้อยให้ประกันภัยซองห้อยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคปภสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ดิฉันจริยาพวงมังกรดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านตามรอยเสด็จแห่งพระเมตตาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพเกษตรกรรมให้ได้มีรายได้เสริมในโครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

าทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึก

0: อนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเป็นสถาบันศิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันศิริกิติ์สวนจิตรดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสารคดีชุดการอนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณการปักผ้าด้วยไหมน้อยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้และภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: ช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปรับชมสารคดีพระพันปีหลวงภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระ ราชทานการรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจน
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: านพระราชพิธีการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ดิฉันจริยาปุงมกดีทีมข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสังขละบุรีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและลบพวกคอนเทนต์แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา Transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
13: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล้เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปลดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินพังไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
3: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
5: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
9: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลพร้อมถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพาญา

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแมนกับเป็นพิษคันแมนไทโตคิดบ่ดีกับย่อย่องไทเขาเฮ็ดถูกต้องกับขัดข้ออยู่ลางง้างเขาเฮ็ดดีกับเที่ยวมังเป๊ถิ่มแมนสะไส้พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันถูกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับหยุดเสาร์อาทิตย์2มื้อเนาะพอกันต่อแรงๆครับ 17:10 น.โดยประมาณนี่ล่ะเลื่อนไปจนฮอด 18:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 นี่ล่ะเนาะนำข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ครับพี่น้องเกษตรกรเนาะในเรื่องของการทำมาหากินการเฮ็ดการเกษตรเฮานี่ล่ะเนาะเรื่องเงินทองเรื่องสภาพวะเศรษฐกิจโลกเรื่องของกฎหมายที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรหลายเรื่องนะเฮาบ่จําเป็นต้องรู้แต่เรื่องเกษตรดอกแต่ว่าเฮาต้องรู้รอบนะรู้เพื่อสิเอาไปใส่เล็กๆน้อยๆไปเนาะพี่น้องเกษตรกรสุขผู้สุขนี่ครับอย่างบางอย่างนี่เฮาบ่รู้เด้เฮาก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาเนาะมันบ่ได้โป่งมันคือหยังน้ําข้างทางเด้ความรู้ก็ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาหาความรู้เอาแต่ว่าหลักๆของเฮาก็คือเกษตรคือเก่านะพี่น้องเนาะเฮ็ดเกษตรนี่ล่ะเพราะว่าเกษตรนะครับมันเป็นวิถีชีวิตนะดีเจแดงย้ำหลายเทื่อว่าอยากเอิ้นดังว่าเกษตรเป็นอาชีพเราอยากให้เรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตซะเพราะว่าทุกคนเติบโตมากับสังคมเกษตรเติบโตมากับการเลี้ยวเห็นการเหตุการณ์เกษตรการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ละเนาะผู้ใดบ่เคยเห็นไฮน่าเนี่ยก็สิโพดโพ้โพดอกเกิดมาเนี่ยมันต้องเคยเห็นล่ะไฮน่าเนาะมึงสิอยู่ในเมืองแต่เกิดกับตาไม่ต้องขี่รถออกทงสักเทื่อนึงล่ะก็ต้องไปเห็นนะครับไปได้สัมผัสชีวิตเกษตรกรบ้างนะแต่ว่าท่านพี่น้องเกษตรกรที่อยู่น้ำชนบทอีรีเนี่ยผมเสื่อว่าสุขคนนะครับเคยก้มดำหน้าอยู่มาตลอดจะของอยู่แล้วเนาะกับสิผูกพันกับวิธีการเกษตรเฮ็ดไฮเนาะปลูกข้าวเสร็จแล้วก็สิไปเฮหาเฮ็ดไฮมันไฮอ้อยไปปลูกมะขามยินพอได้ขายได้กินเนาะไปหาสับหน่อไม้ไปหาเก็บเฮ็ดไปหาไส้เบ็ดที่มันเป็นวิถีเนี่ยไหมพี่น้องเห็นป่ะนั่นก็คือเกษตรนั่นแหละคือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แต่ว่าขันเป็นสมัยก่อนก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วปลูกพืชกับล่าสัตว์นี่แหละสัตว์ไม่ได้เลี้ยงแล้วล่าเอาอย่างเดียวขันย้อนไปเป็นร้อยปีก็ไม่ได้ปลูกพร้อมในหาเก็บเอาอย่างเดียวมันสิเป็นพัฒนาการของสังคมเกษตรก็คืออย่างสมัยก่อนก็คือหาอยู่หากินเห็นป่ะไปหาเอาซื้อเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์หลายทางหลายแนวก็ย่างหาเอาซื้อก็ได้กินแล้วแต่ว่าพัฒนาขึ้นมาจากหน่อยนึงไปย่างหาซื้อมาได้แล้วเนี่ยย่างไปทางในกระสวนข้าเจ้าทีข้าเจ้าอันไปโคกนี่เขาก็เจ้าก็บ่ให้หาแล้วมันมายากคักแต่ หาบ่ได้เขาสู้ยกเห็ดอยู่เห็ดกินปลูกอยู่ปลูกกินนี่แหละมันหาบ่ได้แล้วก็ต้องไม่เห็ดเอาแล้วก็พึ่งมาเริ่มปลูกผลไม้กินกันสมัยก่อนนี่โอ๊ยไผสิรู้จักปลูกตะเหิงมีแต่ไปหาทรัพย์เอาแต่โอ้ไปหาเก็บเอาขันผลไม้ไปหาเก็บเอาไปหาลักข้าเจ้าน้องใหม่ก็ไปหาซับเอาไปในป่าในดงพุ่นเนาะกินแกงไว้กับไปหาซับเอาไว้ในดงในโคก พัฒนามาเป็นการเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดกินจะของพ่อยกุมปากกุมทองนี่แหละครับเนาะปลูกบักแตงกันบักแตงโม่กับปลูกถ้าพ่อกินนี่แหละกันปลูกบักแตงยิงกับถ้าพ่อกินปลูกเอี้ยงกับปลูกถ้าพ่อกินนี่แหละพ่อได้กินมุมปีปลูกกับพวกกับปลูกกินครั้งหนึ่งไม่ได้ปลูกขายจ้อยนี่เจแดงเกิดท่านอยู่ในยุคปลูกกินซื่อๆเนี่ยก็เลยไปโหดน้ำบักพริกโยขุดลุมปลูกบักพริกก็ไปฮอดน้ำแล้วก็ปลูกบักแตงเก็บบักแตงไม่ให้กับเขาปลูกบักต้นบักต้นซุ่มแก่ๆก็เอาไปว่างไปสร้างเหล้าพ่อได้เห็ดเป็นบุญเป็นงานว่าเก็บบักต้นไปจะกินหลายเดือนได้ปลูกบักอื้อไว้ก็จะกินหลายเดือนได้เห็นป่ะเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินช่วงนึงเนาะพอมายุคหลังมนุษย์หลายขึ้นคนหลายขึ้นคนเห็ดกันน้อยบัดนี้ผู้เห็ดเป็นนี่ก็เลยเห็ดขายแล้วก็เลยเข้าสู่ยุคทำมาค้าขายแล้วบัดนี้ก็เห็ดค้าเห็ดขายกันพี่น้องเกษตรกรก็ได้จับบายเงินก็มีเงิน ก็เริ่มส่งสบายขึ้นแน่ผู้ประกอบการเกษตรก็ไปเฮ็ดตู้เย็นมาเอามาแลกผลหมากรากไม้มาแลกของอยู่ของกินนี่ก็คือพัฒนาการเพราะที่ดินนี่สำคัญด้วยพี่น้องเกษตรกรด้วยคันบ่สุดอีหลีนี่อยากขอร้องพี่น้องเด้อกรรมทีเจ้าของไว้ให้มันดีเด้ออย่าให้มันหลุดเบื้อไปเด้อ อย่าให้ถือข้าเจ้ายึดนะจะให้ถึงขันว่าข้าเจ้ามาโอนเอาไปขายฝากข้าเจ้าไว้บ่มีความสามารถในการเอาเงินไปแลกที่ของขึ้นมาที่รถไล่ไปคันผู้ใดบ่มีที่ทํากินนี่พี่น้องโอ้นรกดีๆนี่นะครับมันสิกลับขึ้นมาสู่สถานะของคนที่พ่ออยู่พ่อกินได้ยากเติบเด้แต่คันตราบใดที่เฮายังมีพื้นที่ทํากินอยู่นี่ครับโอ๊ยเศรษฐกิจสิล่มไปคันว่าแต่มีที่เพราะหยังเพราะที่ดินแปลงนั่นครับมันเป็นแหล่งผลิตอาหารให้เฮาครับคันผู้ใดมีสากับพ่อได้หาปูหาปลาแม่นบ่
ถึงผมมีสากันน้ำย่างฝนตกปั้นกับพ่อได้กินเนี่ยป่ามันบืนมันจะใส่กับบรูกออกมาจากขีดินทางล่างอ่ะดีเจแดงก็เบิ่งสารคดีอยู่ป่ามันก็ไปนอนอยู่ในขีดินแตกเขื่อนนั่นแหละพอฝนตกมากเพิ่นก็มุดออกมาจากขีดินนั่นแหละมาออกแม่แพ้ลูกกันเฮากับพ่อได้อยู่ได้กินก็ว่าแต่มีพื้นที่เฮาจะครองเพราะนั้นรักษาที่ไว้ให้ดีมันมีแนวโน้มว่าที่ดินมันสิแพงขึ้นหน้าไปอีกคือนึงนี่คันว่าให้เห็นภาพได้แน่มันสิเพิ่มประมาณ2เท่าตัวจากนี้ไปในภายในเวลาแค่10ปีจากนี้ไปราคาสิเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าตัวสมมุติให้ละแสนตอนเนี้ยนับไปอีก10ปีมันสิกลายเป็นให้ละ200,000น่ะพี่น้องประมาณนั้นล่ะนะตามการคำนวณของนักเศรษฐศาสตร์เพิ่นเป็นอย่างมันขึ้นสิเพิ่มขึ้นหลายปานนั้นมันเกิดจากปัจจุบันนี่พี่น้องได้ยินข่าวอยู่ตัวเขาเจ้าสู่กันนะบ่มีที่ทางว่าสิเลิกสู่เลยน่ะพี่น้องจะมาสงครามกันอีหยังกระดอกกระเดียมันนี่ก็บ่เข้าใจผู้นำประเทศคือกันล่ะบ่รู้หรอกคันดีเจแดงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีกาสิพากันสู่กันก็ได้นะคือมันบ่รู้นาทีภายนาทีมันดอกเฮาก็รู้ตลาดทีของเฮาก็เลยตะนั่งสงสัยท่านประธานาธิบดีเจ้าสิสั่งไปสู่กันเฮ็ดหยังยังรัสเซียเดี๋ยวบ่เข้าใจได้เฮานั่งเบิ่งอยู่เดี๋ยวมันสิยกสั่งทหารไปยึดประเทศเขาเฮ็ดหยังเฮาก็บ่เข้าใจแต่ว่าเขาก็อาจสิบอกว่าเขาเฮ็ดดีที่สุดแล้วล่ะในฐานะผู้นำประเทศเขาเนาะแต่ว่าคันเบิ่งยอดแบบเป็นผู้เฝ้าสังเกตอีหลีน่ะพี่น้องนั่งสังเกตอีหลีเนี่ยประเทศที่มันสู่กันบ่มีไม่มีผู้นำประเทศที่เป็นผู้หญิงเลยนะครับมีผู้นำประเทศใดครับเป็นผู้หญิงมีแต่ผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่สู่กันอยู่ตอนเนี่ยแสดงว่าผู้ชายนี่เป็นแต่สร้างเติบเลยสร้างจะคล้องนี่แหละคันว่าตาได้เป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นำเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นนายกได้เป็นอีหยังก็ว่าไปเนาะเป็นผู้นำใหญ่สุดในประเทศน่ะก็สิเริ่มมีนิสัยแปลกๆเนาะมักสู่กันมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีเลยครับสู่กันเนี่ยครับสู่คักสู่แน่อีหลีเด้ยุซื้อว่าเป็นในคนเป็นแต่สร้างยินเลยฆ่ากันฆ่ากันเสร็จแล้วใกล้จะสิตายเบิดประเทศละกันจะมันนั่งเลี้ยงหน้ากันเศร้าสู่กันต่อห้าวันวะพ่อบอกว่าเอาเศร้าเป็นว่าเศร้าสู่กันนะกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองมันก็เลยดูเป็นเหมือนกับว่ามันมีแผนเอียงบ่รู้จะไปสู่กันยังกระดอกกระเดียดเรียนบอกเริ่มจาก เมื่อปี2522โอ้ย2522 2022เมื่อ2022มันหันนะครับรัสเซียก็ไปสู่ยูเครนเนาะก็มาสู่กันอีกแถวบ้านเฮาก็สู่กันอีกกันบ่แล้วก็ไปสู่พุ่นแล้วบ่ตะนี่อิสราเอลสู่กับปาเลสไตน์อเมริกาจักอยู่ไสบ่รู้ขี้เลี่ยมาสู่กันอีกมนุษย์โลกมันเป็นจังซี่ล่ะเราเขาวิเคราะห์ได้บ่เป็นว่าดีเจแดงเว้าเองเด้นี่ดีเจแดงไปฟังรายการเขากับนักเศรษฐศาสตร์นักสงครามวิทยานักเอียงเขาก็บอกว่าไปแท้โลกเฮานี่ไปแท้ล่ะเขาสู้สงครามโลกแท้ล่ะส่วนสิฮู้สึกโตครับมนุษย์โลกอยู่บ่ได้ได้มันถิ่มระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันประเทศเนี่ยปลูกหยังบ่ได้เด้ครับประเทศสิสู้กันประเทศเอาถ้าให้ไล่ตอนนี้อเมริการัสเซียประเทศจีนประเทศเกาหลีอิสราเอลประเทศปาเลสไตน์เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซุบนี่จุ่มนี่ล่ะเขาเจ้าสิสู้กันประเทศเนี่ยประเทศไทยนี่เฮาบ่สู้จักเทื่อเฮาตามประวัติศาสตร์เฮาบ่เคยสู้กับไผเด้ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดไทยบ่อยากสู่ไผหรอกพอรู้ว่าสู่ไปมันก็สูญเสียซื่อๆประเทศไทยสิเป็นประเทศที่สงบคนที่ประเทศเขาเจ้าเจอสงครามเขาเจ้ามีเงินมีค่ำเขาเจ้าสิหนีไปใส่พี่น้องรู้บ่ประชากรของญี่ปุ่นเป็นล้านล้านคนเศรษฐีอยู่ญี่ปุ่นเวลาประเทศเกิดสงครามเขาเจ้ามีเงินเขาเจ้าก็สิขี่เครื่องบินมาอยู่ประเทศไทยพี่แล้วปลอดภัยเขาเจ้าว่ะไอ้รัสเซียสู่กันเขาเจ้ามีเงินเขาเจ้าก็ขี่เครื่องบินมาอยู่ประเทศไทยอิสราเอลสู่กันเขาเจ้าก็มีเงินเขาเจ้าสิขี่เครื่องบินมาอยู่ในประเทศไทยอันนี้คือกลุ่มของประชาชนที่พอมีอันจะกินเขาเจ้าหอมเงินมากประเทศนี้นั่นล่ะมันเป็นสาเหตุมันเป็นอย่างดีเจแดงคือกาวาว่าอีกบ่โดนดอกทีมันสิแพงแล้วซุ่มนั่นประเทศทั้งอื่นเขาเจ้าสิบ่มีข้าวกินประเทศนี้เป็นอย่างคือบ่มีข้าวกินมันมีการปนเปื้อนของสารปรมาณูเลยไหมเขาต้องถีบเลยใส่กันเด้บ้านเมืองมูลอิปุยบ่มีได้อยู่ได้กินแล้วบัดซั่นนี่ประเทศไทยนี่ส่งออกน้ำดื่มขวดได้บัดซั่นนี่น้ำใส่ขวดซื้อๆนี่ก็สิได้ส่งออกเด้ครับเป็นสินค้าส่งออกเด้ข้าวน้ำซ้ำปลาต่างๆเฮาก็สิได้ส่งออกเฮาก็สิค้าขายสิห้างนี่สิเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นน่ะรักษาที่เจ้าของไว้ให้ดีแล้วคนต่างชาติก็สิมาอยู่เฮากับมีอาหารการกินเลี้ยงดูปูเสียเขาเจ้าเฮาก็ได้เงินได้ค่ำซั่นตั่วเพราะนั้นดูแลดีๆผู้ใดมีที่มีทางรักษาให้ดีคันนี้คนมาถามขายทีให้คันพ่อมีเงินให้ซื้อแต่อย่าไปกู้มาซื้อเด็ดขาด
ยัดสไปมันใจอย่าของเนี่ยมันมีปัญญาหาเงินมาใส่กันแล้วกันมาพ่อนกันแล้วกันห้ามพ่อนของช่วงนี้ให้อยู่ซื่อๆก่อนยาเด็ดขาดระมัดระวังให้ดีผู้ใดพ่อนรถอยู่นี่เฝ้าปลดออกผู้ใดมีภาระพ่อนหยังให้เฝ้าปลดออกมีหนี้ธกส.ก็ให้เฝ้าไปใส่เซาซะให้อยู่มาบ่แม่ๆเพื่อความปลอดภัยพอกระถึงสภาพะนึงปุ๊บอัตราดอกเบี้ยมันสิเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาอีกเฮาสิเจอภาวะว่าเฮาแลนหาเงินมาใส่ดอกบ่ทันเพราะนั้นภาระพวกนี้ต้องเฝ้าปลดผู้ใดปลดได้เฝ้าปลดขันวันที่ขายได้ก็พ่อขายได้ก็ขายนะยังเป็นสมมุติว่ามีทีอยู่10ไร่เป็นหนี้อยู่แค่บ่หลายน่ะเป็นหนี้อยู่ 200,000 300,000 นี่ก็วันขายซะจัก 2-3 ไร่พ่อให้มันหม่มไปซะ นะแล้วก็มานั่งสบายใจเฮามีเนี่ยอยู่ในกินเฮาเนาะดีเจแดงกับเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรสำหรับผู้ใดก็ตามที่เป็นพ่อบ้านแม่เลื่อนมีทีมีทางอยู่แล้วเนาะอาจสิบ่รู้สึกบ่มั่นใจคันสิยกที่ให้ลูกกันญาติลูกเอาไปขายถิ่มมัดญาติลูกรักษาบ่กุ้มหรือว่าคันยกให้ลูกแล้วลูกอาจสิบ่เลี้ยงจะคล้องเนาะหลายคนพิมพ์ขอความมาถามดีเจแดง มีวิธีใดบ่ว่าสิยกที่ให้มันให้ลูกให้ต่อมันเรียบร้อยสิได้สบายใจนะนะบ่รู้สึกบ่มั่นใจในอนาคตจักสิเป็นจังได๋ดอกอยากยกขยุแต่ว่ายกไปแล้วญาติเขาบ่เบิ่งแย่งเจ้าของเฮ็ดจังได๋กฎหมายเพิ่นบ่ได้แจ้งไปใส่รายกรรมในพี่น้องผู้ใดมีทีมีทางอยากยกให้ลูกก็ยกก็โอนให้แต่ว่ากฎหมายเพิ่นก็บอกอยู่บอกว่าเฮาก็สิคันเพิ่นลูกต้อมันบ่เลี้ยงอ่ะมันเขาเอิ้นหยังอันนี้แล้วคุณบ่เฮาก็เอาคืนได้นะเอาคืนได้เวลาไปโอนกับไปบอกสำนักงานที่ดินเพิ่นบอกว่าอันเจ้าจ๋าเจ้าสำนักงานที่ดินหัวหน้าขาอันขออันเฮ็ดเขียนข้างหลังแน่บอกว่าลูกเต้าต้องดูแลไอ้ฉันถ้าบ่ดูแลไอ้ฉันนี่ฉันเอาคืนเด้อจังซี่นะก็ไปบอกเพิ่นไปเขียนให้ตัวเรื่องหรือว่าคันบ่อยากเฮ็ดเรื่องการโอนก่อนโอนหยังแต่ว่าคันตัดสินใจแล้วว่าแปลงนี้ให้ลูกสาวคนโตแปลงนี้ให้ลูกสาวคนนั่นร้องแปลงนี้ให้ลูกชายคนน้อยเฮ็ดพินัยกรรมก็ได้พี่น้องบ่ต้องโอนบ่ต้องหยังก็เฮ็ดพินัยกรรมทิ้งไว้เพื่อความปลอดภัยสบายใจว่าจะขอเหมือนลมหายใจไปปุ๊บทีแบงค์นี่สิเป็นของลูกของเต่าตามเป้าประสงค์แต่คันสิโอนให้ตอนนี้ยันลูกยันเต่ามันเอาไปเฮ็ดปุ๋ยปุ๋ยย่ำรักษาบ่คุ้มเฮาก็เฮ็ดพินัยกรรมก็ได้พินัยกรรมก็เฮ็ดง่ายพี่น้องอันนี้เว้าเรื่องขอกฎหมายก่อนสิเว้าเรื่องเกษตรว่าสิเว้าเรื่องเกษตรสู่พี่น้องฟังเว้าเรื่องกฎหมายจักหน่อยนึงกฎหมายเพิ่นบอกว่าการทำพินัยกรรมน่ะพี่น้องบ่จำเป็นเด้ว่าต้องไปหาทนายบ่จำเป็นเด้ว่าต้องไปหาซื้อแบบพิมพ์จากไอ้ร้านแบบพิมพ์ไปปรึกษาทนายอำเภอปลัดบ่ต้องพี่น้องเตรียมกระดาษมาเลยกระดาษ A4 ร้านไทยเอกสารไปขอเขามาเตรียมกระดาษ A4 มาพี่น้องเขียนหนังสือเป็นเมื่อสุคนนั่งฟังดีเจแดงอยู่ตอนเนี่ยเขียนเป็นดีเจแดงกล่าวว่าเขียนเป็นแท้ๆล่ะเนาะพินัยกรรมที่เขียนบนกระดาษ AC นะครับมันเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพี่น้องต้องเขียนอยู่แล้วเมื่อจะคล้องเนี่ยเอากระดาษ AC มาแปะลงไปหาปากกามาให้แม่ดูล่ะ ที่แม่ก็เขียนเลยแล้วเขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้นทั้งฉบับทุกตัวอักษรห้ามพิมพ์เด็ดขาดเนี่ยวิธีเฮ็ดพินัยกรรมได้พี่น้อง อย่าไปพิมพ์ตื้มเด้ออย่าไปเฮ็ดหยังใครเอาปากกาเขียนอย่างเดียวปากกาสีน้ำเงินนั่นล่ะเนาะไปหาปากกาที่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดเขียนดีๆมาเตรียมไว้พี่น้องก็เขียนแล้วบัดนี้เริ่มต้นกันลงวันที่เดือนปีพ.ศ.ให้มันเรียบร้อยบรรทัดแรกอ่ะวันที่20กรกฎาคม20สิงหา20กันยายนว่าไปเจ้าของเขียนบ่ได้ก็ลงวันที่นั้นล่ะบรรทัดแรกนะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายลงลายมือชื่อเจ้าของแล้วครับลายมือซื้อก็สิมีลายเซ็นเซ็นบ่เป็นก็ไปยังก็เขียนชื่อสมหมายสงครามจังซี่สมหมายสงครามเนาะห้ามแปะโป้งในกฎหมายเพิ่นว่าคันเขียนพินัยกรรมห้ามแปะโป้งเพราะว่าคันเฮาแปะโป้งเนี่ยแสดงว่าเจ้าเขียนหนังสือบ่เปลี่ยนเด้เพราะนั้นเขียนเสร็จขอความที่โฉนดเลขที่นี้ยกให้ลูกคนโตชื่อนางดลฤดีที่แปลงนี้เลขโฉนดเลขนี้ยกให้ลูกคนกลางชื่อนายที่แปลงนี้ก็เขียนไปเลยมีตู้เย็นยกให้ผู้ใดก็ว่าไปรถกระบะยกให้ผู้ใดเขียนให้เบิดทรัพย์สมบัติเจ้าของเขียนลงไปครับเจ้าของมีสมบัติเท่าใดนั่นแหละคือพินัยกรรมพินัยกรรมแบบนี้จำเป็นต้องมีพยานบ่ มีหรือบ่มีก็ได้พี่น้องไปอาเขียนอยู่ในห้องน้ำผู้เดียวก็ได้มันแต่เวลาอันเสียชีวิตไปแล้วลูกเต้าเขาเห็นพินัยกรรมเจ้าของบ่อเท่านั้นล่ะถ้าให้ดีก็ต้องมีพยานสิได้เป็นบอกว่าอันอีพ่อเสียชีวิตไปแล้วอีแม่เสียชีวิตไปแล้วอันลูกจำได้อยู่ว่าเล่าเห็นพินัยกรรมไว้อยู่นี่แหละคือข้อดีของการมีพยานไปอักเขียนผู้เดียวนี่ก็เป็นพินัยกรรมคือกันเนี่ยท่านเขาพ่อว่า
เวลาจะของเบิดลมหายใจสร้างเสียไปท่านกับไข้เนี้ยอันจะของขี้เราเป็นขี้เราอีแตกไปขางทางตกลงไปข้อหักตายน่ะจักพี่ได้กลับอยู่ใส่เดี๋ยวลูกต่อกับพ่อผู้นั่นแหละเขาจะสิไปทะเลาะกันไปทัวร์ถีบทัวร์เดียนหลานบอกคันเสียให้ดีถ่ายวิดีโอไว้นั่นสิสุดยอดเลยอันนี้กับกฎหมายไม่ได้บังคับดอกแต่ว่ามันเป็นผลนะเป็นหลักฐานว่าจะโอ้ยพอเราเขียนหรือลายมือต้องตัวนี่ถ่ายวิดีโอไว้พร้อมนั่นแหละพี่ได้กรรมน่ะพี่น้องลูกเต้าฝืนบ่ได้เดี๋ยวผู้ใดสิมันเถียงบ่ได้เด้นี่คือเจตนาเราถือเอาเจตนาว่าเป็นกรรมเด้เฮาได้ว่างเจตนาลงไปแล้วนั่นล่ะเจตนากรรมพินัยกรรมก็คือกันนี่ล่ะเห็นบ่นี่ล่ะคือพินัยกรรมได้พี่น้องเขียนพินัยกรรมง่ายๆบ่ต้องไปปรึกษาทนายความมันเสียเงินดอกแต่คันพ่อมีกับไปให้เพื่อนนะเพิ่นสิได้เฮ็ดเวียกทนายเนาะอ่ะไลน์มาจนฮอดเกือบครึ่งรายการพี่น้องเนาะลืมก็ขออนุญาตมาค่ำสำหรับพี่น้องที่สร้างผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยนะครับลืมทรงกับมีผู้ลังคนบ่ต้องโทษมาท่วงเด้อเปิดสั่งมา4มื้อดีเจแดงลืมทรงกับมีขออนุญาตมาค่ำอะไรพึ่งทรงนะพึ่งทรงกันสิอาจสิได้รับอยู่ดอกนะอีกละถ่ายจักมื้อ2มื้อเนาะบ่เป็นหยังเอาไปแล้วกะใส่ให้มันถึงวิธีคือเอาไปฉีดพ่นนะเนาะเอาไปละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นช่วงที่บ่มีแดดช่วงเช้ากับช่วงแรงนะครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะเป็นสารกระตุ้นเซลล์พืชเฮ็ดให้พืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานสู่กับภาวะน้ำบ่มีเนี่ยภาวะแรงนี่ล่ะสู่กับภาวะร้อนจัดภาวะหนาวจัดพืชสิแข็งแรงสิงามไปกระตุ้นเซลล์พืชให้เจริญเติบโตได้เป็นปกตินี่ล่ะในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมมันบ่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตมันแรงจังซี่เขาสิตายแรงอยู่แล้วเนี่ยเอาอันนี้ไปฉีดเนี่ยจักมันไปเฮ็ดปฏิกิริยาอีหยังก็บ่รู้ดอกบ่ต้องไปสะออนดอกเอาเป็นว่าเอาไปฉีดแล้วงามกันแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงอันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่สร้างซ้ำซื้อ2เทื่อ3เทื่อ4เทื่อเนาะพี่น้องทางไอ้ทางกระเสริมนี่ขอบคุณเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพิ่นมืออาชีพอยู่แล้วเพิ่นก็โทรมาสร้างตลอดนะก็ขอบคุณแล้วก็พี่น้องทางเกษตรสมบูรณ์นะขอบคุณท่านที่คุณพ่อแค่ขัดเป่าสดมีคุณพ่อทางมาจากที่นี่ก็สร้างไปเนาะคุณพ่อสำลิดแล้วก็มีพี่อย่างละธงชัยก็สั่งไปใส่นะพี่พิดพาโอ้ยหลายเนาะดีเจแดงก็เบิ่งไล่ซื้อแล้วกันบ่อยากไล่หรอกเนาะผลิตภัณฑ์กระตุ้นเซลล์พืชผงดำกาแดงเนาะประกอบไปด้วยอีหยังเพิ่นคือสีขาวสีแดงเนี่ยเพิ่นประกอบไปด้วยหลักๆก็คือมีกรดอะมิโน24ตัวธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมจากธรรมชาติแล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลนะครับนะซอยกระตุ้นเซลล์พืชทั้งหมดเลยแล้วก็มีสารขี้เหลืออยู่ในซองนะสั่งไป1ซองนี่พี่น้องซองเหลี่ยมๆสีออกมาสิพอซองอยู่ข้างในนะซองอยู่ข้างในบางซองก็สิเป็นสีดำๆบางซองก็สิเป็นสีเขียวๆดอกแล้วแต่แพ็คเกจจริงเพิ่นเมิดนะซองขนาดพอกันกับซองอย่าทําใจนี่ล่ะอยู่ข้างในน่ะ10ซองพี่น้องก็เอาซองนั่นแหละครับไปสีกแล้วก็ละลายน้ํานะละลายน้ําในถังสะพายหลังเข้า20ลิตรเพราะฉะนั้น1ซองที่สั่งไปมันเติมผสมได้200ลิตรพุ่นเด้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไปสีพ่นรับประกันงามนะผงดํากาแดงผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะสนใจก็เตรียมโทรศัพท์จดเบอร์โทรดีเจแดงเพื่อสิเอาไปฉีดเขาฉีดมั่นฉีดอ้อยแล้วช่วงนี้ฉีดเขาได้สุดยอดเนาะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824นะขันว่าท่านเดี๋ยวช่วงหน้าแจ้งอีกเทื่อนึงสำหรับเรื่องเขานะพี่น้องก็ต้องฟังเพลงกับน้องมณีเนาะสำหรับเรื่องเข่าระยะแตกกอนะระยะแตกกอคือต้นกามันสิมีการจะเริ่มเติบโตสมบูรณ์อยู่แล้วล่ะนะก่อนสิเพิ่นสิแตกกอต้นกาสิเริ่มแตกอันการแตกกอคือการแตกนอล่ะพี่น้องคําว่าแตกกอคือแตกนอล่ะมันสิแตกออกคือกอตะไคร่อ่ะล่ะใหญ่ขึ้นมาการแตกกอของข้าวจะเกิดในช่วง30มื้อขึ้นไปถึง50มื้อนะหลังเข่าออกห่วงนะวันไล่ไปนะก็มือใดผู้ใดจำอายุเขาได้นะเขาออกห่วงนะถอยลงมานะประมาณ50มือช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เขามันต้องการทานอาหารที่สูงนะใส่ในการเพิ่มจำนวนอันห่วงเขาได้ไหมคันเพิ่นแตกกอหลายเพิ่นก็สิได้ห่วงหลายเพราะว่าเขาต้นหนึ่งถึงแม้มันได้ห่วงเดียวเนี่ยเพราะมันต้องแตกหลายๆมันก็สิได้อันห่วงหลายเนาะช่วงนี้แหละเป็นช่วงก้อนเขาแตกกอเป็นช่วงที่พี่น้องควรสิบำรุงเพิ่นให้ดีดูแลเพิ่นให้ดีอีหยังสิป้อนเพิ่นได้ก็หาไปให้เพิ่นเนาะใส่เข้าไปเสียคนอยากใส่ปุ๋ยสูตรได้ก็ไปแลนหาซื้อมาบ่มีเงินก็ไปหายืมเขามาเพราะว่าเขามันอายุสั้นดอกตั้งแต่ปลูกจนหอดเกี้ยวมันก็120มื้อนึงบ่ล่ะประมาณแล้วแต่สายพันธุ์มันก็แค่4เดือนมันก็ได้เอาเงินไปคืนเขาแล้วแม่เนาะตอนนั้นดอกเบี้ยก็บ่ได้หลายดอกมันใส่มันถึงนี่
ศักยภาพซับได้ก็ตามที่เจ้าของหาได้นั่นล่ะพอเข้าสู่ระยะตั้งท้องระยะตั้งท้องมันสิเกิดหลังจากมันแตกก่อมันคือมันแตกก่อเสร็จแล้วมันก็สิมาตั้งท้องเนาะต้นเข่าก็สิเริ่มมีห่วงอ่อนๆคือเข่าม่านนั่นล่ะพี่น้องก็สิเอิ้นเข่าม่านเนาะช่วงนี้เฮาสามารถสังเกตจากบริเวณเหงาเพิ่นนี่ครับของเหงาของกอเข่าเฮาเนี่ยมันสิอ้วนมันก็สิไข้ขึ้นเขาเอิ้นว่าช่วงเข่าตั้งท้องนี่ล่ะนะอายุประมาณ60กับอดีตกับบ่อนบ่ได้ฟิกหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ว่าอายุประมาณช่วง60เมื่อก่อนการออกรถเมื่อกี้เนี่ยนะนั่นแหละคือช่วงเข่าแตกเข่าตั้งท้อง เป็นช่วงที่ข้าวต้องการธาตุอาหารสูงมากต้องการสูงมากขันคือใส่ใจว่าเข่าเป็นโคตรกับช่วงแม่ม่านนั่นล่ะหมอเพิ่นบอกว่าต้องบำรุงครรภ์ดีๆนะนั่นล่ะต้องการทานอาหารสูงมากในการเพิ่มปริมาณคุณภาพของผลผลิตช่วงนี้ จำเป็นมากใส่ปุ๋ยให้เพิ่นอีกเทียที่2ช่วงเข่าสิม่านนี่พี่น้องอย่าให้ขาดอย่าขาดติดงานบุญว่าขาดไปงานเฮ็ดบุญนั่นนี่อยู่ต้องบำรุงให้ท่านยังที่เคยเว้าหลายเทื่อใส่ปุ๋ยเข่า ใส่ให้ถูกช่วงห้ามเลบเพื่อต้องการใส่ปุ๋ยช่วงนี้มันต้องได้ช่วงนี้นะพี่น้องก็ต้องใส่ให้มันท่านการใส่ปุ๋ยให้มันท่านกันผู้ใดบ่ท่านอีหลีกะเนาะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันคันมันหลาล่ะมันสิมีวิธีแก้จังได๋ดิเจแดงบ่ท่านไปศึกษาได้วิธีว่าใส่ปุ๋ยหลามันสิเกิดบ่แต่ดิเจแดงบอกได้ว่าคันมันหลาแล้วบ่อยากให้ใส่ดอกเพราะเสียดายเพราะมันบ่ท่านแล้วแม่มันสูญแล้ว ต้นพืชก็อาจสิเรียกว่ามันลังมันลังแล้วมันบ่ใหญ่แล้วช่วงที่มันอยากได้กินน่ะบ่ให้มันก็เลยแบบเครียดมันก็เลยลังแค่แกนไปจังซั่นล่ะบำรุงบ่ท่าน

200แต่กันสร้างซ่องเดียวมันก็295บาทแล้วก็อาสิแพกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องขาขนส่งนั่นแหละพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการประหยัดกับสร้าง2แถม1เนาะโทรมาปุ๊บดีเจแดงก็สิส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางไปให้สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนดิพี่น้องอยากต้องเฮาบ่ต้องไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่ดิเฮาจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆจะไปเฮ็ดคือเก่าเด้อยากให้มันดีขึ้นเฮาต้องเปลี่ยนเด้เปลี่ยนเพื่อสิได้ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ใหม่เฮ็ดหน้าคือเก่าเหมือนปีที่แล้วเฮาก็ได้คือเก่าเป๊ะถ้าเฮ็ดจังได๋มันก็ได้อย่างซั่นน่ะเพราะฉะนั้นเฮาอยากได้ผลลัพธ์ที่บ่คือเก่าเฮาต้องเปลี่ยนเนาะเฮ็ดคือเก่ามันก็สิเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาแตกต่างจากปีที่แล้วคือตื้มเข้าไปเปลี่ยนบางเหตุบางปัจจัยมันก็สิได้ผลผลิตมาอย่างที่พี่น้องต้องการนั่นล่ะเนาะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงอยากแนะนำเนาะผงดำกาแดงบ่ดีบ่เอามาขายเด้พี่น้องอันนี้เบาก็เบามันต้องดีเลยจังค่อยกล้าขายเพราะว่าของบ่ดีเอามาขายพี่น้องมีเบอร์โทรดีเจแดงอยู่ได้นี่พี่น้องฮู้จักอยู่ได้เด้อนำมาเขียนบอกก่อดีเจแดงเฮ็ดจังได๋โทรมาให้สิเฮ็ดจังได๋สิบ่อยากอายพี่น้องเพราะของดีเนาะโทรมาสั่งได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็แจ้งอีกเช่นนึงก็แล้วกัน064 9789824 064 978 9824อ่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งพี่น้องฟังหนึ่งผลงานเพลงเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวครับ

ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทย

0: จะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจพี่น้องเฮ็ดเกษตรต้องสบายใจเด้ออย่าอุกอังเอานะครับคันผู้ใดเฮ็ดเกษตรแล้วมือใกล้หน้าผากอุกอังเอาแสดงว่ามาผิดทางเฮ็ดผิด กำหนดเป้าหมายในการเฮ็ดเกษตรผิดไปเดินตามวิธีเศรษฐกิจแบบเกษตรแบบเชิงเดียวมากเกินไปก็เลยเครียดหรือว่าเป็นการลงทุนในการเกษตรที่ผิดคือไปซื้อของมาใส่แล้วมันบ่งามบ่ได้ผลผลิตหรือว่าผลิตแล้วเขาบ่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการอีหยังพวกนี้ล่ะนะคือเฮ็ดให้คนมีความทุกข์ความเครียดแสดงว่าเฮ็ดผิดแต่คันเฮ็ดถูกนี่พี่น้องสิมีความสุขเฮ็ดเกษตรกันเฮ็ดถูกเด้อนี่ถูกจริตล่ะมาถูกทางล่ะโอ้จะแม่นมีความสุขหลายตื่นขึ้นมาแต่เช้ามื้อนี้จักสิไปใส่ล่ะบ่มีหมกธุระจังได๋ล่ะอยากไปตะไหตะหน้าจักเสียนั่นล่ะมาถูกทางแล้วปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเท่านั้นแล้วเริ่มต้นผู้ใดอยากเฮ็ดเกษตรเด้อเนี่ยสำหรับข้าราชการที่สิเกษียณเพิ่นสิเกษียณเนี่ยออกไปเฮ็ดอยู่สวนอยู่ทงอยู่ทาอย่าไปหาคิดว่าจะขอสิไปปลูกเขาขายเด้อเจ้าของรับราชการมาตั้งแต่อายุ20ปี บ่เคยเฮ็ดหยังมาเลย40ปีเกษียณปุ๊บสิไปปลูกอ้อยขายว่าซั่นว่าสิไปเฮ็ดท่านผู้ใดเพราะนั้นคนที่สิเกษียณนี่ก็วางเป้าหมายใหม่ก็คือการไปเฮ็ดเพื่อยังชีพเฮ็ดเพื่อให้เจ้าของมีอยู่มีกินเนี่ยมีกินได้มั้ยอยากกินอะไรให้มันได้กินเนี่ยบ่ต้องไปยืนน้ําไหลไหลเขาเจ้ามีหยังกินน้ําเขาได้หมดคันฮอดย่ําบักอิทธิพลัมออกก็มีอยู่2ต้นอยู่เฮียนจังซี่เขาเจ้าได้กินอันบักลําไยเจ้าของกับพ่อปลูกได้อยู่ต้นนึงก็ได้กินอยู่กินบ่เบิดดอกย่ําบักบัวออกหน่วยก็พ่อได้กินอยู่มีอยู่3ต้นคันอยากกินกล้วยพ่อได้อยู่มีกล้วยอีอ่องเต็มอยู่ใบตองพ่อน่ะเฮ็ดอันนั้นนี่ก็พ่อมีน้ําเขาอยู่คือให้มันมีสุขอย่างที่จะของกินน่ะปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกอันนี้สําหรับคนสิเกษียณสิเป็นเกษตรกรโอ้สิไปเป็นเกษตรกรไปทําอาชีพเกษตรกรรมหลังเกษียณต้องวางวิธีคิดแบบนี้ล่ะเนาะปลูกเลยสูงต่ํากลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวเอาให้หมดเลยตั้งแต่เอาบักจกขุดดินก็มีแนวกินน่ะแม่นั่นแหละสูงต่ำกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวสูงมันยังน่ะไม่ยืนต้นพุ่นแล้วต้นบักใหญ่เกินเทือนทั้งฟ้าพุ่นแล้วต้นย่างหน้าต้นบักใหญ่เลยนะต้นไม้ใหญ่เลยเอาไว้เฮ็ดหยังเอาไว้เฮ็ดเฮียนให้สั้นเอาไว้ถ้าใช้ประโยชน์ใช้สอยในเรื่องการเนี่ยใช้อยู่นี่ล่ะเนาะเป็นไม้เศรษฐกิจผ่านไป10ปี20ปีต้นบักใหญ่พ่อตัดลงมากอ่ะพ่อมันแปรรูปเฮ็ดเฮียนให้สั้นได้โอ้สิบ่ตายก่อนที่ดิเจแดงบอกให้ปลูกก็ไม่เฮ็ดเฮียนมาซั่นว่าบ่ตายง่ายเด้อพี่น้องสิบอกให้พ่อใหญ่ผองเกียรติบุญอยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นครูเกษียณมาอายุ60ปีปลูกก็ไม่พี่น้องมาสิตายว่าซั่นว่าพ่อใหญ่ผองบ่ตายจ้อยแล้วอายุเป็น100ปีพุ่นแล้วผู้ใดอยู่ใกล้กกไม้เนี่ยอายุยืนมาสุกอนเพราะนั้นครับผู้ใดบ่อยากล่าโลกไปเร็วๆนี่เกษียณมาปุ๊บไปให้ไปปลูกกกไม้นะเราก็ยางรอกกไม้มันมีความสุขคืออย่างนี้พี่น้องต้นไม้มันสิมีสารตัวนึงที่ปล่อยออกมาในวิทยาศาสตร์พึ่งค้นพบเด้มันสิปล่อยสารอายุยืนมาเฮ็ดให้แข็งแรงมันแบบจากคันเว้าภาษาเห็นภาพง่ายๆคือเขาซอยเหลือกันน่ะกกไม้เขาแบบบริสุทธิ์ได้เขาบ่ห้านบ่พ่านเนี่ยเขาก็ดูแลกันเขามันสิปลดปล่อยอีหยังนี่เจแดงจําบ่ได้มันเป็นอนุอีกสักอย่างนึงออกจากกกไม้น่ะเฮ็ดให้เฮาสุขภาพแข็งแรงจนประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นนี่ครับจัดทริปเด้จัดเป็นทัวร์เลยเด้ทัวร์ผู้เฒ่าทัวร์คนปกตินี่ล่ะที่พักหยุดงานล่องวิกเอ็นซีมือไปอาบปลาโครงการอาบปลาซื้อว่าอาบอออ้างสระอาบ่อยไม่ปอปลาไม่เอกสระอาเนี่ยอาบปลาคือไปนอนอยู่ในปลาสี่มือห้ามือกินข้าวน้ำซาบปลาอยู่ในปลานั่นล่ะเฮ็ดกับข้าวจากผลผลิตจากสวนจากแปลงเกษตรอยู่ในปลาบริสุทธิ์บ่มีสารเคมีไปนอนศึกษาธรรมชาติอยู่สี่มือก้อนข้าวปลาเพิ่นเจาะเลียดเพิ่นเด้พี่น้อง บริษัททั่วอยู่ญี่ปุ่นน่ะทุกคนมาเข้าคอดสี่มือหามือเนี่ยสิเขาไปนอนอยู่ในป่าเนี่ยต้องมาวัดความดันมาเช็คไขมันในเส้นเลือดตรวจสุขภาพให้หมด ตรวจเลือดให้เมื่อเทหูเลยหัวใจเต้นเท่าใดความดันเท่าใดแล้วก็ไปนอนอยู่ในป่าพอออกมาพี่น้องเอ้ยสุคนออกจากป่ามาแข็งแรงเหมือนสุคนเห็นบ่ผู้ใดอยู่ในป่าแข็งแรงพอนําผู้ใดเจ็บอ่อนแรงยางเข้าป่าว่ามันว่ายางเข้าป่าไปอยู่ผู้เดียวแล้วก็เบิดลมหายใจบ่แม่นเด้เข้าป่าดูๆเนาะแล้วก็ไปเฮ็ดอันนี้ละปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกสูงต่ํากลางเตี้ยเลี้ยดินกินหัวมีให้มันครบไม้ต้นใหญ่ก็มีไม้ผลเฮาก็ปลูกไม้ระดับกลางระดับกลางกับมีปลูกเอามือเด็ดกินได้เนี่ยเตี้ยก็ก้มเด็ดกินเนี่ยสูงต่ำกลางเตี้ยเลี่ยดินก็ได้เอามือไปเคี่ยดินพักตูบูบเนี่ยมันเลี่ยอยู่กับฉีดินเนี่ยจังเสียดอกกระเจียวอีลอกซุ่มมันอยู่กับฉีดินเนี่ยนะเก็บกินได้อยู่ฉีดินสูงต่ำกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวออกยกขุดน้ำลงไปหายกขี้ไตฉีดินก็มีอีกประเทศเนี่ยไม่ยังละมันหัวมันมือเสือมันตีนสร้างเพิ่มมันสุกชนิดเขาปูให้หมดเลยเป็นแหล่งอาหารไว้สำหรับกรณีเกิดสงครามเพราะว่าเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าบ่ได้กรณีแรงนี่ครับพืชหัวนี่เลี้ยงชีวิตคนเด้ครับแรงครั้งอีหลีนี่ขุดหัวกินเผือกกินกอยที่เขาว่าโบราณโบราณอันจำเป็นเด้ปลาต้องมีมัสยางสมัยดีเจแดงไปเฮ็ดสวนอยู่อำเภอสีชมพูบ้านโนดงามตำบลผู้หันอำเภอสีชมพูที่ไปเฮ็ดบาง2ปีวันนึงครับก่อนสิขายถิ่นนี้มาอยู่ขอนแก่นเนี่ยดีเจแดงปลูกสุยางสุแนวเลยมั่นอันมือเสือก็เอาไปปลูกปลูกมัดสุแนวด้วยอันชุดประกูลหัวในดีเจแดงขนไปปลูกเมิดเลยหัวอยู่ทั้งโค้งสุยางปลูกให้เมิดไปขุดมากกับพ่อได้กินพ่อได้ย่ำกินเหล็ดอยู่เนาะสายบัวก็ต้องมีเด้บัวแดงก็ต้องมีเด้ไปถ้ากินสายบัวแกงสมสายบัวคือไปแสวงหาเป็นยังคือมีหลายคักหลายเนี่ยขึ้นกระดานที่แหละพี่น้องอยากมีของปลูกของอยู่ของกินให้ขึ้นกระดานไว้เลยมีกระดานสักอันนึงกันว่ากระดานมันหาอย่างเปลี่ยนเงินเก่าสมุดเล่มนึงก็ได้แล้วก็มาเขียนอยากกินอีหยังน่ะเขียนลงไปนะ1 2 3 4ลงไปแล้วก็ไปแลนหามาปลูกท่านอันใดหามาปลูกเสร็จแล้วเอาปากกาลบออกอันใดหามาปลูกเสร็จแล้วเอาปากกาลบออกปั๊บอยากกินบักลินฟ้าคันใดกินบักลินฟ้าก็สิแซ่บก็ไปหาบักลินฟ้ามาปลูกขี่รถอ้อมบ้านไปหาขอเขามาคันมีหน่อใหม่ของเจ้าของจัก2 3กอนี่คือสิสบายบ่ได้ยุ่งยากก็ไปหาขอทรัพย์เก่าเขามาปลูกอยากมีบักอีหุ่มกินก็ไปหาตัดงาบักอีหุ่มมาผักอีหุ่มเนี่ยปลูกง่ายสุดในโลกแล้วตัดไปงาทอแขนเนี่ยมาเสียบไส้กระเกือดผักอีหุ่มมันผักอีหุ่มกินน้อยก็ได้หรือสิผักอีหุ่มกินยอดก็ได้ผักอีหุ่มกินยอดนี่แซ่บกว่าบ่ต้องให้เพิ่นใหญ่น่ะตัดไปเพียงเอือกเนี่ยได้กินแต่ยอดกับพ่อกันกินบ่ทันก็เอามีดห่านจิ้มเอาเพิ่นบ่มีทางบ่มีปัญญาใหญ่ดอกคันเฮาห่านจิ้มซูมูเซเว่นน่ะแล้วอีหยังอีกล่ะอยากกินบักกอกใส่ตะบองหุ่มมันแซ่บไปเห็นต้นบักกอกต้นใดมันแซ่บเท่ากับไปห่านมาคือกันเอางาทอแขนเนี่ยมาปลูกบักกอกเนี่ยมันค่อยออกหน่วยเร็วอย่าเอาได้มาปลูกคันเอาได้มาปลูกมันสิกลายพันธุ์จากแซ่บมันสิฝาดจ่อยจังซี่คันอยากกินบักกอกแซ่บเห็นต้นใดแซ่บกับไปตัดมาจากงา2งาว่าเสียบดูแลเพิ่นก็เกินแล้วปลูกก็ไม่ปลูกง่ายคือหยังนี่พี่น้องบักจกซับง่ายขึ้นมาเอาวางลงตีนเหยียบปั๊บมันก็เกิดแล้วแม้บ่ได้ยากมันยากตรงค่าขึ้นอยู่เนี่ยบ่จักสิไปหาไสปลูกแล้วก็ย่านมันตายบ่ทันก็ย่านเจ้าของตายก่อนบ่ทันกินดอกค่าขึ้นอยู่หั่นก็บ่ได้เฮ็ดหยังจังแนวเพราะอะไรไปลุกขึ้นมาไปเฮ็ดบ่ต้องขึ้นไปแล่นหาเนาะแล้วก็สิสุขสบายเองในเรื่องของการเฮ็ดการเกษตรนะแล้วก็โง่มาทีจักหน่อยนึงบ่ได้หั่นเว้าเรื่องทีทาง พี่น้องถามมาเนาะเรื่องของมูลอีพ่ออีแม่เฮานี่ล่ะขณะที่อีพ่ออีแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพ่อแม่ยกทรัพย์สินให้หรือว่าโอนให้ถือว่าพ่อแม่ยกให้ยกให้โดยเสน่หาว่าเป็นตีดีเจแดงว่าเพิ่นมาสิเอาคืนได้ว่ามันเอาคืนได้กฎหมายเพิ่นก็บ่ได้นักกฎหมายเพิ่นบ่ได้ปืนได้เพิ่นเขียนไว้ฉลาดอยู่เพิ่นยันเป็นโรคอกตัญญูบ่ดูแลบางครอบครัวมีลูกหลานหลายคนแต่อยากยกให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้เดียวพ่อแม่ยกให้ได้บ่มันถามดีเจแดงมากยกให้ได้ครับยกให้ผู้เดียวก็ได้เด้สิเว้าให้เข้าใจได้พี่น้องเกษตรกรเราเพิ่นบ่เข้าใจเด้อัดพอเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องยุติธรรมตัวก็ต้องแบ่งให้ทุกคนตัวว่าทอๆกันนั่นตัวบ่อะไรเด้การแบ่งมุ่นนี่ครับการแบ่งทีนี่ดีเจแดงมีลูก5คนดีเจแดงให้ผู้เดียวก็ได้อีก4คนบ่ให้ก็ได้เด้ครับเรื่องหยังสิให้อีก4คนมักผู้นี้ผู้เดียวแม่ก็ให้ผู้เดียวก็ได้มันเป็นสิทธิ์ขาดของเจ้าของทีเด้เพราะว่าดีเจแดงเนี่ยมักผู้นี้ผู้เดียวผู้นี้ปากหวานดูแลดีอีก4คนจักไปทางใดบ่บ่ดูแลเลยก็บ่ให้บ่เป็นหยังได้ล่ะเพราะว่าที่ดีเจแดงสิให้ไผก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ถามมุ่นอีพ่ออีแม่ยกบ่แม่นว่าสิแบ่งทอกันเนี่ยเราผิดสวาทผู้ใดหลายก็มุ่นเราให้ผู้นั้นหลายก็มุ่นเด้แต่ขอบ่เป็นคนดีแล้วก็บ่ให้ก็ได้มันเป็นของเล่านะ แต่ว่าขันสิได้ทอกันเนี่ยครับมันมีอยู่ก่อนนี้เดียวขันสิได้ทอกันคืออีพอกับอีแม่เล่าบ่ได้ยกให้ไผเลยพี่ได้กรรมกับบ่ได้เฮ็ดไว้เล่าเบิดลมหายใจไปพร้อมกัน2คนระดับทีแปลงนั้นมันสิกลายเป็นมรดกกองมรดกอันนั้นกฎหมายบอกว่าให้แบ่งทอกันคันมันเป็นกองมรดกเด้มีถ้าอยากจะค้นหารกันไปตามคณิตศาสตร์นั่นล่ะแบ่งๆกันไปก่อนสิแบ่งกันไปขอศาลเพิ่นขอเป็นผู้จัดการมรดกให้ผู้ใดก็ได้ในถ้าอยากทั้งเมืองน่ะไผสิเป็นผู้จัดการมรดกอันเว้าเรื่องผู้จัดการมรดกนี่ก็เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของพี่น้องเกษตรกรอีกเรียกไอ้คําว่าผู้จัดการมรดกนี่ของอยู่ทั้งฟ้าผู้ใดผู้จัดการกันเลยเข้าใจผิดด้วยครับเอาขาข้างนึงเด้ไปได้ครูคนเด้ผู้จัดการมรดกกันนะเขาให้มาจัดการเด้คํามาจัดการเนี่ยโอ้ท่านผู้จัดการสวัสดีครับเนี่ยเขาให้มาจัดการเด้ครับเขาว่ามันมาเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิยกให้ผู้ใดกับเรื่องของผู้จัดการมาท่านเข้าใจผิดเด้อันผู้จัดการคันว่าสิติดคุกมาหลายคนเหรอเด้พอไปยืนคําร้องต่อศาลบอกว่าเอาโอเคให้นายกอไก่นี่ครับเป็นผู้จัดการมรดกจะของใหญ่หลายจะของผู้จัดการมรดกครับเรียกรับเอาแล้วจากลูกเต้าเขาเจ้าบ่ใจดิบ่ไปโอนให้ได้บ่จัดการให้ได้บัดว่ามีสิทธิ์หยังล่ะจะของเป็นแค่ผู้จัดการมรดกไปจัดการให้ตามที่เจตนาของกฎหมายเพิ่นเขียนมาล่ะเพิ่นแบ่งให้ถ้าอยากเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะนั่นก็คือมรดกเพิ่นสิยกให้ไผก็ได้นะคันพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเด้เสียชีวิตแล้วมันสิเป็นมรดกมันสิแบ่งได้เบิดเขาเอิ้นว่ามรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมเอาไปแบ่งกันซะนะต้องเสียชีวิตก่อนเด้เพราะเป็นนอนพงาพงาไปคุ้มแบ่งบ่ได้เด้เนาะคันยังเพิ่นยังนอนติดเตียงอยู่บ่ทันสิ้นลมหายใจนี่เขาบ่เอิ้นมรดกได้ล่ะนะยังไม่เป็นมรดกได้ล่ะนะคันยังบ่เสียชีวิตต้องเสียชีวิตก่อนจึงค่อยสิกลายเป็นมรดกคันเรายังบ่ทันเสียชีวิตบ่แม่นมรดกเป็นทรัพย์สินของอีพ่อแม่เราสิยกให้วัดกะเรื่องของเรายกให้เสร็จแล้วอย่าไปเอาคืนคันเราบอกว่าสิบริจาคให้วัดกะเป็นวางเจตนาเลยว่าเรายกให้เขาเราถือเอาเจตนาว่าเป็นกรรมนะเราตัดสินใจว่าสิยกทีแบงนี่ให้หลวงพ่อไปเฮ็ดวัดให้หลวงพ่อไปเฮ็ดวัดเดี๋ยวว่ามันยกให้วัดเด้อหลวงพี่นี่ปักกดอยู่ทั้งโคกมันสิเป็นวัดแดงเลยหลวงพี่เรายางมาจากไสบรุษยางมาจากสารคามเห็นโคกบางนี่งามๆแล้วก็ไปปักกดปั๊บหลวงพ่อปักคนอยู่เดือน2เดือนพี่น้องก็ศรัทธาอีพ่ออัญญางไปพ่อศรัทธาหลายอีพ่อก็ยกทีให้หลวงพี่นั่นล่ะ เอาทีให้หลวงพี่เอาไปเฮ็ดวัดเด้อหลวงพี่เด้อหลวงพ่อเอียงก็ว่าไปก็รับกันถ่ายรูปเป็นหลักฐานไปพุ่งเสร็จเลยล่ะครับบ่มีทางย้อนกลับมาเป็นทีไผได้อีกแล้วกฎหมายเด้อเนี่ยมันก็สิอ่อนหลอดไปได้แล้วหลวงพ่อก็ไปทําหน้าที่ในการเฮ็ดมันเป็นวัดซะเป็นวัดเป็นว่าเสร็จแล้วก็ต้องคอยไปว่ากันเรื่องเอกสารสิทธิ์อันเอกสารสิทธิ์ภาษากระดาษซื้อๆดอกพี่น้องมันเป็นเรื่องของคารวาสไปแต่ว่าเอาเจตนาของกฎหมายที่เขียนเรื่องพรบ.สงฆ์นี่เพิ่นบอกว่าจังซี่ล่ะกันได้ว่างเจตนาลงไปแล้วมันก็จบเลยกับเป็นสมบัติศาสตร์ไปเนาะอย่าไปหาขอขึ้นมันเป็นเวทเป็นกรรมบ่ได้ว่าให้ผู้ใดเด้เนี่ยอันเว้าเรื่องของกฎหมายเรื่องมูลพี่น้องเนาะอ่ะแงกเบิ่งได้ลําเวลานะเหลือเวลาอีกนิดนึงนะพี่น้องนะก็ขอบคุณสปู่สุคนกันละกันที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจนะเกษตรต้องสบายใจเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเกษตรอย่ามันอุบมันอังมันเอาเนาะให้มันได้เงินได้ค่ําไปใส่ดีใส่ศีลเขาเจ้าขอให้มันงามๆนั่นล่ะผู้ใดเฮ็ดหยังลงไปบ่ควรหวังผลว่ามันสิได้ดีเลิศนั่นล่ะแต่ว่าคําว่าดีเลิศประเสริฐศรีนี่มันก็เกิดจากการสร้างเหตุปัจจัยนั่นล่ะไปสร้างเหตุให้มันถึงอยากได้ผลลัพธ์จังใดเนาะบ่ต้องไปนบบ่ต้องไปวายไปเฮ็ดเอาคันอยากให้มันงามก็ใส่ปุ๋ยหลายๆคันอยากให้มันงามค่ะก็ไปถอนหญ้าออกยางเลาะคันแท้หน้าดูๆไปอัดน้ําหน้าให้มันดีคันมันแห้งมันแรงหลายก็ไปหาน้ํามาใส่ป๋าจังได๋จังบอกไปหาน้ํามาใส่หน้าใส่ได้อยู่นี่แหละพี่น้องคันพี่น้องพ่อสิพี่เครื่องจักรเจ้าของไปคุยกับเทศบาลบ่เตือนล่ะเทศบาลสูบน้ํามาใส่หน้าให้ได้หน้าสิจ่ายค่าน้ํามันดอกท่านนายกเพิ่นอาจสิใจดีได้ก็สั่งทีมงานเพิ่นเอารถไปบริการพี่น้องซะไปสูบน้ําไทยบ้านเขาสิออกน้ำมันดอกเขาออกรถมันมีอยู่แล้วจอดทิมซื้อๆว่าได้ประโยชน์ประยางอย่างท่านนายกอาจสิสร้างให้ทีมงานเอารถเทศบาลไปสูบน้ำไปใส่หน้าให้ก็ได้เด้นะต้นเขาน่ะพี่น้องนี่แกได้แค่เว้าได้แต่เขามันบ่ได้ต้องการน้ำมากใบมหาศาลเด้ครับข้าวเป็นพืชที่ทนน้ำท่วมขังเด้ครับบ่เป็นพืชน้ำในเขาเนี่ยมันมีเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าแบบโหดคือผักกาดเฮ็ดโหดคือหนานผักซี่นี่เข้าแตกกออย่างดีอัศจรรย์เลยพี่น้องแล้วก็งามมหาศาลเลยพี่น้องสังเกตเลยเข้าที่มันแตกกอดีคักดีแน่น่ะคือเข้าเฮียอยู่คุณแท้หน้าพุ่นเด้ ว่ามันเขาอยู่ได้ไหน้าเดี๋ยวเขากูแท้หน้าเดี๋ยครับงามกว่าเขาได้ไหน้านั่นเขาอยู่ได้ไหน้ามันบ่งามเท่าเขาอยู่กูแท้หน้าเดี๋ยเป็นยังเขาอยู่กูแท้หน้ามันคืองามมันบ่ได้แซ่น้ําคือเขาได้ไหน้าข้าวเป็นพืชที่ทนน้ําท่วมขังเด้โดยธรรมชาติเพิ่นน่ะบ่ได้มักน้ําเพราะปานไหนเด้แต่ว่าเพิ่นอยากได้น้ําประมาณเท่าหดน้ําประกาศนี่ล่ะพี่น้องก็ไปดูแลประมาณนั้นล่ะไปหาสูบน้ํามาใส่หน้ากันแล้วกันบ่ได้ยันหน้าแรงบ่ทันกับผงดํากาแดงนี่ล่ะเอาไปสีดเพิ่นสิฟื้นเร็วขึ้น0649789824พี่น้องมาเลขโทรศัพท์สั่งได้0649789824สั่ง2ซองแถม1ซองเนาะซองละ295บาทอำลาพระจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพอกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไทยพื้นที่อำเภอบานไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบานไทยจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. 14:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. เที่ยง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไทเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่มองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
6: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิท
7: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิรดิโรกในพระบรมราชานุเคราะห์พงทองนำคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามย้ำวัดจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายเร่งแก้ไขชื่อโฉนดให้เป็นของวัดเปิดฉากวันแรกสุดคึกคักบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งใหม่พยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลพัฒนาเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิรดิโลกในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่อาคารศาลาอเนกประสงค์สุเมโท79วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิรดิโลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์การจัดพิธีดังกล่าวเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพรหมวชิรดิโลกพระเถระผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลและน้อมถวายความอาลัยแด่พระเถระผู้เป็นที่เคารพศรัทธาทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมดังกล่าวจัดขึ้นในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพรหมวชิรดิโลกโดยจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติพระพรหมวชิรดิโลกเป็นพระเถระผู้ทรงคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านที่ได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนตลอดมาธงทองนำคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามย้ำวัดจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายเร่งแก้ไขชื่อโฉนดให้เป็นของวัดที่วัดป่าอดุลยารามถนนกัลยาประพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อถวายกำลังใจติดตามอาการอาพาธและหารือกรณีพิพาทที่ดินของวัดท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์เป็นจำนวนมากอัตราจารย์พิเศษธงทองกล่าวว่าจากการตรวจสอบยืนยันว่าวัดป่าอดุลยารามดำเนินการจัดตั้งถูกต้องและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่ปี2541ส่วนโฉนดที่ดินฉบับจริงอยู่ในการดูแลของวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแล้วทั้งนี้ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมระบุว่าจ จ้าอาวาสรอการดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลาประมาณ30ปีแล้วนอกจากนี้ได้ประสานฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในวัดเพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติพร้อมขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่วิตกกังวลทั้งนี้ในวันที่17สิงหาคม2569จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนและให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไปเปิดฉากวันแรกสุดคึกคักบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งใหม่บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนและผู้สนับสนุนเดินทางมารอให้กำลังใจผู้สมัครตั้งแต่ช่วงเช้าการจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษาให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งเดิมส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีและต้องดำเนินการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันจุดสนใจของการรับสมัครในครั้งนี้คือการลงแข่งขันของอดีตนายกอบจ.ขอนแก่น2รายได้แก่นายพงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์อดีตนายกอบจ.ขอนแก่น6สมัยซึ่งเดินทางมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าและนายวัฒนาช่างเหลาอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นคนล่าสุดที่เดินทางมายื่นใบสมัครในเวลาต่อมาด้านนายพงษ์เจตพรกุณาปลัดอบจ.ขอนแก่นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการบริหารราชการได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นได้ย้ำเตือนให้ผู้สมัครทุกรายตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีสำหรับการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569และกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569เพื่อรับเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ขอนแก่นคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่17สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: นโยบายรัฐบาลเห็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
9: พัฒนาเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขเพื่อเดินหน้าป้องกันสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังที่ยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวหลังพบประชาชนร้อยละ 57.37นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดได้รับโซเดียมเฉลี่ย 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและยังมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปี 2,568 พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDมีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองอีกทั้งกรมอนามัยยังสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายพ.ศ. 2567ถึง 2,568 พบว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปีสำหรับอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนและอาหารที่ใส่ผงฟูเช่นเค้กเบเกอรี่ขนมปังเป็นต้นวิธีลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีควรลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวอีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขยังได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD โมเดลในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ50และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
7: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
11: พื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสภาสภาเป็นคำนามหมายถึงองค์การหรือสถานที่ประชุมเช่นสภาผู้แทนราษฎรสภาสตรีแห่งชาติสภามหาวิทยาลัยวุฒิสภาติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
14: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปู่ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ือนไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

างให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: SM 99ชุดท่าสู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่โกไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย่ายทิศบัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย่ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอเพื่อนว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ข่าวเล่าเรื่องรอบรู้ทันเหตุการณ์กับรายการเล่ารู้เรื่องสวทช.ขอนแก่น FM 99.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ 1.9% ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการ

0: ยามบรมราชกุมารีให้นางองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
3: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุขิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเกณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยรื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลจะรับรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
5: นายปิ่นศักดิ์สุรศวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุทฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสารแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 นถึงเวลา 5:00 นของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ 1-3 จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง iBank กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตร iBank ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ iBank ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027 หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
12: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เล็กตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
9: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
13: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเรา ื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

ก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนา

ผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะพ้ายผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะพ้ายไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินได้ยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินไปแล้วร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่จะเอาที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกธวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกธวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงก์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดตัวเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบนะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

ระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังทำกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

24มีนาคม2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝาอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของพิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลเชียงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกยังเหงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปเชียงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชียงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางฐานอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบวุ้นเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มเคี้ยงเงียนตบบ่าผมเบาๆเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแตะมือผมอย่างให้กำลังใจเขียนจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเงียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัฒน์เงียนพยักหน้าช้าๆเองสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานที่มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับข้าง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570 เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์พ่อทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
5: ฮะไหนดูสิ
6: เออจริงๆด้วย
5: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
4: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
5: ฮะไหนดูสิ
6: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
4: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 กันนะครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าว

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ยังยิงเดียวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบคลายม์เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบคลานส์ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไว้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Bluesจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลุ่มโฆษณาการกลุ่มประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการเป็นกรมประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เบียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภูกเวศและคุณเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอบัยวาทผลงานของครูแก้วและครูเวศและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลุ่มโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะอีก3เพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอปยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเวทประพันธ์และคุณสุปนีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลุ่มโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนาโมรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศนะคะเริ่มด้วยเพลงเสียงเทียน

ังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองและสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสตินทร์สนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ผ่นตราคนเบียร์ซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงกลมโฆษณาการเราฟังกันไปหลายชุดแล้วก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงสงครามเพศโดยคุณมัณฑนามลกุลศิลปินแห่งชาติและคุณจันทนาโอบายวาทอีกหน้าหนึ่งของสงครามเพศก็คือผู้หญิงหน้าเรอสุนทรภรณ์และคุณวินัยขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
5: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกรเพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร. อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ช่องจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
7: ายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ครับ2569หน้าสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
8: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชายชาญทหารไทยคืนวันนี้ฟังคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณโฉมฉายอรุณฉานแห่งวงกลมประชาสัมพันธ์ขับร้องคู่กันนะคะคำร้องโดยท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชายชาญทหารไทยผลงานของท่านผู้หญิงพึงจิตและท่านผู้หญิงพวงร้อยนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณชมชายอรุณฉานบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ต่อด้วยเพลงใจเจ้าเอ๋ยโดยคุณบุญทรงเหราบัตรค่ะจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงที่จบไปนั้นคือใจเจ้าเอ๋ยจากละครเรื่องราชมนูปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณบุญทรงเฮราบัตในช่วงต่อไปฟังเพลงในฝันเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480ขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาริยางกูลอีกเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือเพลงโบขาวคุณวิสุตตาสานเสนบันทึกเสียงนะคะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ค่ะและขับร้องในปี2540

จบไปนั้นคือเพลงในฝันและบัวขาวจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480เป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงในฝันขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาจารยางกูลและบัวขาวขับร้องโดยคุณวิสุตาสานเสนเมื่อปี2540ค่ะซึ่งในปีนั้นท่านผู้หญิงพวงร้อยกรุณามาควบคุมการบันทึกเสียงและเล่นเปียโนด้วยตัวท่านเองนะคะโดยเฉพาะเพลงบัวขาวนี้ก็ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่23ถึง27ตุลาคม2522โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงของเอเชียจากจำนวนเพลง18ประเทศที่ส่งไปนะคะก็ถือเป็นเกียรติแก่ประเทศเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังคะท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2529นะคะท่านผู้หญิงพวงร้อยมีคู่ชีวิตคือนายเชียดอภัยวงศ์ท่านได้พบรักและเป็นคู่ครองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากดนตรีและเพลงที่ท่านแต่งนะคะก็คือเมื่อปี2482ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนซึ่งเป็นพระพี่เขยของท่านได้ประพันธ์บทละครเรื่องจุดใต้ตำตอซึ่งละครเรื่องนี้จะแสดงในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในตอนปลายปีเพื่อจะเก็บเงินสำหรับเป็นทุนให้แก่ผู้ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในละครเรื่องจุดใต้ตำตอนี้ก็จะมีเพลงประกอบถึง8เพลงด้วยกันโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยเป็นผู้ประพันธ์ทำนองทั้งหมดและหลังจากการแสดงละครจบลงก็มีงานเต้นรำนะคะระหว่างเต้นรำนายเชียดก็ร้องเพลงที่อยู่ในละครเรื่องจุดใต้ตำตอ2เพลงด้วยกันก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งท่านผู้หญิงเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งนายเชียดอภัยวงศ์ขับร้องขณะที่ลีลาดหลังจากจบละครเรื่องจุดใต้ตำต่อแล้วนะคะคำร้องเป็นของพระยาโกมารกุลมนตรีค่ะและทำนองเป็นของท่านผู้หญิงพวงร้อยเมื่อได้ฟังสองเพลงนี้จบแล้วนะคะท่านผู้หญิงก็ร้องตอบด้วยเพลงในละครเรื่องจุดใต้ตำตอคือชายในฝันทันที

พลงชายในฝันที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ร้องตอบนายเชียดอภัยวงศ์ค่ะและต่อมาทั้งสองท่านก็ร่วมชีวิตคู่กันและมีบุตรธิดารวม3คนนะคะสำหรับนายเชียดอภัยวงศ์เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์วันนี้เราฟังเพลงผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์เพราะว่าวันที่17สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของท่านผู้หญิงค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อ17สิงหาคมปี2543นะคะคราวนี้เราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรักกันต่อเลยค่ะเพลงแรกจันเจ้าขาคุณฉลองสิมาเสถียรและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันเป็นผลงานของพรานบูนค่ะต่อได้ลอยลำพร่ำรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องคำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ความรักคุณอิสริยาคูประเสริฐและคุณอนุชิตนันทขว้างขับร้องค่ะคำร้องมาจากเรื่องเวนิสวานิชเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นจันเจ้าขาลอยลำพร่ำรักและความรักฟังสัญญารักสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณขวัญรวีกาญจนพลินบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2546ต่อได้เพลงครวญสวาทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของอกวีสัตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเรือนหอรอรักคุณชรินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันในปี2505เพลงนี้เกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์

จากกันคืนนี้ด้วยเพลงรักร่วมใจคุณรวมทองทองร่อนทมและคุณชรินทร์ธนาคร2ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศกเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราควรจะมาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างไรก็เชิญรับฟัง
2: เราปฏิบัติธรรมมาเราก็ยังทำติดต่อกันมาเรื่อยๆโดยการฝึกสมาธิการทำจิตให้สงบเราจะเห็นว่าใจเราสงบลงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจกำหนดพุทโธพุทโธไว้จิตใจของทุกท่านก็สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนวันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปคือจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่นี้เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70 80ใกล้แล้ว ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นั่นเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายกันทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไรบุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เท่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายทุกข์หมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว แต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครเพราะเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเรา

Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดา

ืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลักUniversal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ
ก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่าน

ช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: บ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
2: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีคล้องร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
1: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
2: คุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
1: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะคะ
2: ค
1: ุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอธิการมาแล้วนะค
2: ะ
1: พี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อูศีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตะพุธนะคะ
2: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
1: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
2: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ระดับสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
1: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพี่โชคสวัสดีนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
2: ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวย้ำเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำเรียกน้ำย่อยเรียกต่ำความอยากผลไม้มาหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
1: ย้อนกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ย้อนกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุกเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น17-19สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะมีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
2: ่ลังแขใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็มีส้มโอปูโก
1: ใช่
2: ไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
1: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลาแต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม